0: พระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิ

0: เปล่าไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ป ประธานคณะที่ปรึกษา

0: ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดิบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึกซีเกม2027และเดินหน้าล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม4คูณ100เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชติไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น
3: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยออนกัญญาคะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
9: ค่ะคุณออนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
9: ซ
10: ึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
9: ค่ะ
10: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่
9: ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
10: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะ
9: คะ
10: ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุก ภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าตกปบสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
9: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศค่
9: ะ
10: ซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะค
9: ะ
10: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่
9: ะ
10: ก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะ
9: คะ
10: ก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
9: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
10: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
9: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
10: ไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ financing a resilient green economy ค่
9: ะ
10: ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น host economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
9: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
10: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะ เด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
9: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
10: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
11: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติมิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
12: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่ง
13: ก็
12: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% พลัส
11: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
14: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
11: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
1: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
13: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนรอบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
16: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
13: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
17: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
13: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
18: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหิน ได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหนองหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
19: อันนี้ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจือรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยแล้วก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
18: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงโดยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวง DE ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
22: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้นี้มันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนหนึ่งซึ่งภาครัฐ ดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
2: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
3: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
2: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmartจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
25: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
26: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะหลังครบธงชาตินะคะ 8:00 น.จนถึงเวลา 9:00 น.นะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของนโยบายนะคะที่ภายใต้การดำเนินงานนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายชลนฤมย์เกิดสมค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะนะคะแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวน่าติดตามต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงในส่วนของธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะภายใต้การดูแลจากสสว.นั่นเองค่ะนะคะเราก็ยังคงติดตามภารกิจของผู้ประกอบการของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะนะคะแน่นอนนะคะว่าการผลักดันจากหน่วยงานของภาครัฐการสนับสนุนนะคะทำให้ธุรกิจของภาคประชาชนเนี่ยนะคะได้สามารถเติบโตได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีคันลองในเรื่องของการดำเนินนะคะธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างมั่นคงมากขึ้นนะคะวันนี้จะเป็นธุรกิจอะไรเดี๋ยวเราคู่เรามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รวบรวมดอกไม้จันทร์นะคะส่งมอบกระทรวงมหาดไทยนะคะในนามของจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็การจัดพิธีนะคะวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเลกคุณาภรณ์นะคะเชิดชูเกียรติอภปรผู้เสียสละเพื่อสังคมนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะมาถึงในส่วนของหัวหน้านโมเช่นเดิมค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการรายที่3จาก 1,000 กว่ารายของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่เราได้นำเพชรน้ำหนึ่งนะคะอีก1รายนั่นเองค่ะก็ขออนุญาตต้อนรับนะคะทางหัวหน้านโมนะคะนายธีรวุฒิสีเทียงค่ะผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ประกอบการของอารยาพูดอารยาปั๊บชื่อเพราะมากใช้ชื่อตัวเองมาตั้งชื่อของบริษัทด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ที่จริงชื่อว่าอารยะนะคะ อารยะ Natural แต่ว่าสามารถเรียกได้ทั้งสองแบบค่ะ
0: ก็เลยแบบว่าแล้วแต่ถนัดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ชื่อมีความหมายดีมากนะคะนะอย่างเมื่อกี้ที่ได้นำเรียนแจ้งไปค่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการรายที่3ละนะคะที่ได้อยู่กับทางสสว.จังหวัดภูเก็ตเราได้สนับสนุนดูแลนู่นนี่นั่นปูพื้นฐานอาจจะต้องคุยกันละแต่จะถามหัวหน้านโมเลยว่าทำไมรายนี้ถึงเป็น1ใน3ที่จะต้องมาคุยกับเรา
1: ต้องบอกว่าคอลเลกชันแล้วกันนะครับก็คือพี่ชมพู่เนี่ยเจ้าของแบรนด์อารยะเนเชอรัลของภูเก็ตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีจุดเริ่มต้นที่มีความน่าสนใจมากแล้วก็อยู่กับสสว.น่าจะมานานนะฮะตั้งแต่ท่านสสว.คนเก่ายันมาถึงรุ่นผมนะฮะก็ได้มีการส่งเสริมในด้านของมาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นสินค้าเนี่ยที่มันมีซิกเนเจอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทางผู้ประกอบการเป็นคนเล่าว่ามันจะมีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นอย่างไรจากที่ผมได้ไปสัมผัสเนี่ยก็รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ตอนนี้การตลาดของทางพี่ชมุกเองเนี่ยก็ไปได้ไกลมากๆแล้วตอนนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นยันถึงตอนนี้ถือว่าเป็นการโตแบบก้าวกระโดดนะฮะโดยทางสสว.ของเราเนี่ยเราก็ได้ร่วมสนับสนุนในหลายๆภาคส่วนในกิจการของอารยะเนี่ยชูรองนะฮะเดี๋ยวให้ทางผู้ประกอบการเดี๋ยวเป็นคนเล่าดีกว่า
0: ค่ะนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการจุดประกายเปล่งประกายมาก่อนนะคะทำให้เราเนี่ยแบบแสงเข้าตา
1: ถูกต้อง
0: พอแสงเข้าตาปั๊บเนี่ยด้วยความพยายามแหละเนาะนะและความตั้งใจนะคะของผู้ประกอบการเองที่อยู่กับสสว.มาค่อนข้างจะนานนะคะแล้วก็มีการรับไม้ต่อซึ่งต้องบอกว่าทางสสว.เราเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านหัวหน้าราชันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านก็ไปรับตำแหน่งที่อื่นละนะคะก็ประวัติของผู้ประกอบการของเราเนี่ยยังคงอยู่ในมือละนะนะหัวหน้านโมมาถึงปั๊บมาถึงก็หนึ่งเนี่ยค่ะเราต้องดูเครือข่ายเก่าสองสร้างเครือข่ายใหม
1: ่อัน
0: นี้คือหัวใจสำคัญอยู่ละนะคะที่เราจะนำพาให้กับผู้ประกอบการของเราเนี่ยไปถึงจุดหมายเหมือนกันนะคะมาที่ผู้ประกอบการค่ะพี่ชมพู่เรียกตามหัวหน้านโมแล้วกันเนาะ นะพี่ชมพู่ค่ะแบรนด์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
2: เริ่มต้นมาจากความชอบค่ะ เรียกได้ว่าเป็นความหลงใหลในกลิ่นของอโรมาค่ะเช่นเมื่อเวลาเราเดินไปเข้าไปในสปา อย่างเช่นสปาไทยในโรงแรมหรูนะคะเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปเราจะได้กลิ่นที่หอมสดชื่นและผ่อนคลายค่ะเป็นความประทับใจในกลิ่นเรียกได้ว่าเป็นความประทับใจประทับในวิญญาณเลยค่ะเป็นผู้ที่มีความหลงใหลจนเกิดเป็นความสนใจที่อยากจะศึกษาในกระบวนการทำอโรมานะคะแต่เมื่อโดยตัวชมพู่เองก็จะไปต่างประเทศบ้างก็จะไปได้กลิ่นรับรู้กลิ่นในอโรมาของท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆนะคะก็ไปมาจะเกิดความรู้สึกว่าอยากมีกลิ่นอโรมาของตัวเองเพื่อที่จะนำไปใช้เองค่ะก็เกิดการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความรู้เลยเริ่มผลิตเพื่อใช้เองยังไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นที่เราเริ่มจะชื่นชอบในเรื่องของกลิ่นสปาหลงใหลในกลิ่นของมันเนี่ยประมาณสักกี่ปีมาแล้วคะ
2: น่าจะร่วม10กว่าปีมาคือถ้าในกลิ่นของสปาเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าชอบการนวดไทยชอบนวดค่ะชอบไปนวดตั้งแต่เด็กเลยก็จะชอบนวดก็ได้สัมผัสกับกลิ่นหลากหลายทั้งในเอเชียในกลิ่นสปาที่เป็นสากลนะคะก็เป็นความชอบ
0: มีติ้งแว็บไหมว่าเราจะเปิดสปาด้วย
2: เคยมีค่ะเคยเปิดอะเคยเปิดค่ะแต่ว่าเป็นสปาในรูปแบบของผู้พิการทางสายตาแต่ยังไม่ใช่สปาในรูปแบบของการเวลเนสที่นิยมกันในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะกลิ่นแรกเลยที่เราได้มาผสมผสานเริ่มทำขึ้นมาเองเลยเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรคะ
2: เป็นกลิ่นรีแลกซิ่งค่ะกับกลิ่นenergy ทำสองอย่างทำสองกลิ่นนะคะที
0: ่เลย
2: ใช่ค่ะที่จริงทำหลากหลายกลิ่นแต่ว่าที่เสถียรที่สุดหลังจากทดลองทำมาประมาณ 3-5 ปีเลยนะคะที่ทดลองทำมาประยุกต์ทำมาจนได้กลิ่นที่เสถียรนำมาใช้ที่สองกลิ่นเท่านั้นค่ะ
0: แล้วสองกลิ่นนี้เนี่ยเรามีวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยเป็นธรรมชาติหรือว่ายังไง
2: ค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่อารยะ natural นำมาใช้เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะนี่คือจุดเด่นค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องหรือมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ก็เลยเป็นจุดแข็งของเรานะที่เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติจุดแข็งอย่างหนึ่งก็คือราคาด้วยนะเพราะวัตถุดิบของมันในชุมชนเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามีน้อยนะคะก็ต้องใช้ซอยแบบประหยัดนิดนึงทีนี้ค่ะเรามารู้จักกับสูงของสสว.เนี่ยได้ยังไง
2: ต้องขอแยกเดี๋ยวจะสรุปอย่างสั้นเลยนะคะคือที่จริงไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลยนะคะมารู้จักเริ่มต้นจากการที่ว่าชอบพอชอบแล้วก็แน่นอนว่าทำจนเกิดความเสถียรในกลิ่นที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะจนความมั่นใจก็คิดว่าอยากทำมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเองและอยากแจกจ่ายให้กับคนที่เรารักก็คือในครอบครัวและให้กับอาจจะนำไปถวายพระที่เราเคารพอะค่ะจึงเป็นที่มาก็ผลิตขึ้นมาทำเองด้วยการทำขึ้นมาประมาณเพียงแค่หลักร้อยชิ้นนะคะแล้วนำไปถวายพระส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนที่รักนะคะส่วนหนึ่งจนหมดแต่หลังจากนั้นประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็ได้รับฟีดแบ็กว่าที่เคยให้ไปหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบประทับใจได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วได้ฟีดแบ็กตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาว่าเราก็ทำเพิ่มไม่ว่าจะทำกี่ครั้งหรือกี่ล็อตนะคะก็ได้รับฟีดแบ็กแบบนี
0: ้คือหมดตลอด
2: ค่ะและนี่คือก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามองเห็นช่องทางว่าน่าจะหาการสร้างรายได้เสริมเพียงแค่รายได้เสริมค่ะเราคิดว่าแค่รายได้เสริมแล้วเราอยู่ภูเก็ตนะคะก็จะมีตลาดนักท่องเที่ยว อยู่ทั่วทุกมุมเกาะใช่ไหมคะก็เริ่มคิดไอเดียว่า เราอยากนำความรู้สึกนี้ค่ะไปบอกต่อไปเผยแพร่ไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งแต่ต้องการเพียงถ่ายทอดความรู้สึกอยากให้เขารู้สึกดีแต่โดยที่เรามีไม่ขาดทุนมีทุนมีรายได้แค่พอเ พออยู่พอกินเป็นเพียงรายได้เสริมแค่นั้นเองค่ะ
0: ตลาดแรกที่เราไปลองคือตลาดอะไรคะ
2: ตลาดฟันฟรายเดย์บอทอเวนิวค่ะแล้วก็คือพร้อมๆกันตลาดแรกเลยคือตลาดที่บอทอเวนิวเชิงทะเล
0: ค่ะ
2: และตลาด Walking Street หรือถนนคนเดินวันอาทิตย
0: ์แถวบนถนนพังงาใช่ไหม
2: ถนนถลาง
0: อ๋อถลางเหรอ
2: ถนนถ้าเส้นนั้นเรียกว่าถนนถลางค่ะตอนนี้มีถนนใหม่เพิ่มตลาดใหม่เพิ่มค่ะใช่
0: Walking Street Charter โอเคทีนี้ค่ะพอเราจากที่เราแบบชื่นชอบเองเนาะผลิตเองใช้เองในบ้านให้ครอบครัวใช้นำไปถวายพระนำไปให้กับคนรอบข้างเราที่เรารู้จักนะจนได้รู้สึกว่าฟีดแบ็กกลับมาดีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมี

0: ไปออกตลาดปั๊บเนี่ยแน่นอนแหละค่ะว่ากลุ่มที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คู่แข่งของเราเนี่ยมีเยอะอยู่ละ จุดเด่นที่เรานำไปแข่งกับคู่แข่งของเราคืออะไร
1: คือผลลัพธ์ของจากการที่ได้ทดลองให้กับลูกค้าก็คือนักท่องเที่ยวเราพูดถึงในช่วงแรกก่อนนะคะก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดเลยที่มาทดลองผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ของเราให้การทดลองก่อนเราไม่ได้เน้นการขายไม่ได้เน้นการปิดการขายเน้นการทดลองพอหลังจากทดลองแล้วค่ะเราเชิญให้ลูกค้าไปเดินเล่นนักท่องเที่ยวที่มาในภูเก็ตนะคะชมพู่มีความตั้งใจอยากให้เขาเกิดความรู้สึกมีความสุขและสบายที่สุดไม่เกิดความรู้สึกกดดันในด้านการขายเพราะเราก็คงจะเบื่อแล้วใช่ไหมคะที่เห็น
0: ต้องซื้อต้องซื้อนะอะไรเงี้ยซ
1: ื้
0: อเถอะซื้อเถอะ
1: แล้วขณะนั้นคือ
0: ตัวเทสปั๊บต้องยัดเยียดอ่ะ
1: ใช่ค่ะตัวชมพู่เองไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้รับความรู้สึกเหล่านี้เลยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีความห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นวิธีในการนำเสนอของเราที่มาด้วยความจริงใจเทสทดลองพอทดลองเสร็จทาให้ลูกค้าเสร็จเชิญให้ลูกค้านักท่องเที่ยวไปเดินเล่นในตลาดต่อๆไป
0: ให้เขารู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันอบอวลอยู่ในความรู้สึกแล้วก็กลับมาอีกทีนึงของหมดพอดีเดินกันไปที่ของหมดเลย
1: มีค่ะมีแบบนั้นค่ะมีค่ะมีอยู่บ่อยเลยค่
0: ะ
1: ก็เมื่อเขารู้สึกดีเมื่อเขารู้สึกเย็นสบายสดชื่นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในอากาศที่ร้อนอบอ้าวในบ้านเราอะค่ะเป็นการสร้างความรู้สึกเกิดความประทับใจเขาก็เดินกลับมาซื้อพอกลับมาซื้อในครั้งนี้ก็จะไม่ได้ซื้อให้ตัวเองละไม่ใช่ซื้อ1ชิ้นหรือ2ชิ้นพอเมื่อมีความรู้สึกดีจากการทดลองใช้ก็เริ่มนึกถึงเพื่อนนึกถึงพ่อแม่พี่น้องก็จะมายืนนับนิ้วเลยว่าจะต้องซื้อกี่ชิ
0: ้
1: น
0: ไม่ใช่นับเป็นภาษาไทยนะภาษาต่างๆด้วยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือขั้นที่เราสำเร็จเพราะว่าหลายคนค่ะนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ทำในเบื้องต้นแล้วก็ออกตลาดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะสำเร็จได้ง่ายๆนะค่ะหนึ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์ต้องดีแล้วก็สองเนี่ยคือต้องตอบโจทย์จริงๆถึงจะทำให้เกิดในเรื่องของการซื้อกับแล้วก็ความประทับใจอย่างที่คุณชมพู่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่ค่ะพอหลังจากทุกสิ่งอย่างปุ๊บแล้วเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่าตลาดเราต้องโตขึ้นเราต้องเตรียมของเราต้องมีในเรื่องของธุรกิจละ
1: ค
0: ่ะสสว.ช่วยยังไงกับเราบ้าง
1: มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะอารยาเนเชอรัลเติบโตได้เพราะสสว. อย่างที่บอกเบื้องตั้งแต่ตอนแรกค่ะว่าชมพู่ไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจเลยมีเพียงความรักในผลิตภัณฑ์เมื่อเราเห็นสเต็ปแรกเกิดชมพู่ก็จะหยุดอยู่แค่นั้น uh-huh. ไม่มีการคิดต่อเพราะว่า
0: เราได้แล้วเราพึงพอใจแล้ว
1: ใช่ความ uh-huh. พึงพอใจจบตรงแค่นั้นค่ะแต่เมื่อสสว.ค่ะได้มาพบสสว.โดยการที่สสว.ลงพื้นที่ uh-huh. ไปที่ตลาด
0: uh-huh.
1: แล้วพบเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ
0: uh-huh.
1: จากความสนใจจากลูกค้าของเราอะค่ะสสว.จึงได้เข้ามาสอบถามพูดคุยจึงมีการนัดหมายพูดคุยสืบความว่าเป็นอย่างไรถามที่มาที่ไปจนได้มีการพูดคุยกันว่าจริงๆเรามีความรู้ความต้องการเพียงแค่นี้ต่อสสว.ว่าถ้าผลิตภัณฑ์มีศักยภาพมีคุณสมบัติดีแบบนี้ควรจะต้องไปต่อเพราะมองเห็นนะคะเพราะว่าสสว.เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็จะมองเห็นจึงได้โอกาสให้โอกาสในการแนะนำตั้งแต่เริ่มเลยก็คือว่ามีการให้กำลังใจก่อนจากภาคถ้าเปรียบก็เหมือนชมพู่เปรียบเหมือนเป็นศิลปินที่รังสรรค์ผลงานตาสสว.ก็จะมีชมพู่จะมีความกลัวในการที่จะทำธุรกิจแต่สสว.ให้ความเข้าใจในเรื่องของความรู้ว่าเราจะไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือเวลาที่เราหวงแหน
0: uh-huh.
1: จากไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นนะคะ
0: uh-huh.
1: ถ้าเรามีองค์ความรู้และจัดให้เป็นระบบ
0: uh-huh.
1: เมื่อจัดเป็นระบบแล้วระบบจะทำงานด้วยตัวของเขาเอง uh-huh. ทำให้ชมพู่เห็นภาพ uh-huh. ทั้งสองฝั่งอย่างชัดเจน
0: uh-huh. อันนี้ก็คือในส่วนของแผนการดำเนินงานเพราะว่าถ้าเกิดเราทำในส่วนของตัวเราเองเราอาจจะคิดซ้ายคิดขวาไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเข้าสู่ระบบของ SME หรือว่าสสว.นะคะมันก็จะมีระบบในเรื่องขององค์กรอยู่ละนะคะว่าถ้าเป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจตัวนี้ ันจะไปซ้ายไปขวายังไงบ้าง

0: นะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวโครงการตัวอบรมตัวเข้าสู่กระบวนการตัวในเรื่องของทุนต่างๆคือเยอะมากๆนะปีนี้ใช้ทุนหมดหรือยังต้องถามนักเรียนก่อน
1: ต้องขอตอบตามความจริงเลยนะคะว่าชมพู่เติบโตมา1เป็นสเต็ป1 2 3ตามที่สชวแนะนำเลยค่ะได้เข้าอบรมนะทั้งด้านของการตลาดภาคการเงินการลงทุนนะคะชมพู่สะสมเงินทุนในการที่จะสร้างจากวันที่ทำโฮมเมดจากหม้ออโรมาเพียงแค่2หม้อเคลือบณปัจจุบันก็สามารถสะสมผลกำไรที่มีมาเป็นการลงทุนเพิ่มสร้างโรงผลิตที่ได้มาตรฐานจากการที่สสว.นำชมพู่เข้าไปอบรมข้อต่างๆและเกิดความเข้าใจอย่าง
0: เป็นระบบ
1: เป็นภาพรวมเห็นโครงสร้างของทั้งหมดก็ตรงนี้คือดีมากๆค่ะ
0: คือแบบสุดละของชีวิตที่ดำเนินมาก็กว่า10ปีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพึงพอใจไหมเกินความคาดหมายแล้วขนาดไหน
1: เกินความคาดหมายไปไกลมากแล้วค่ะคำว่ากว่า10ปีนี่คือหมายถึงเริ่มทำโดยที่ไม่มีสสว.เข้ามาเนี่ยก็เกือบครึ่งประมาณ6ปีไปแล้วค่ะแต่เมื่อมีสสว.เข้ามาชมพู่เริ่มเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งในภาคธุรกิจเนี่ยค่ะเพียงระยะเวลาเพียงแค่3ถึง4ปีเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของสสว.ค่ะตรงนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญกับธุรกิจของอารยานาชโร
0: มกลับมาที่ทางสสว.ค่ะนะคะหลังจากที่เราเห็นการเจริญเติบโตเนาะของธุรกิจนี้แล้วเนี่ยนะคะแผนโครงสร้างแล้วยังมีอะไรที่เราสามารถจะเติมเต็มให้กับธุรกิจนี้ได้อีกค่ะ
2: ต้องบอกว่าในธุรกิจของทางพี่ชมพู่นะฮะเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้พี่ชมพู่น่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ค่อนข้างสักเสร็จแล
0: ้
2: วนะฮะการที่เราจะเติบการที่สสว.ในนะที่จะเข้ามาเติมเต็มในช่วงนี้ก็เป็นในเรื่องของด้านการตลาด
0: นะฮะ
2: ด้านการตลาดอาจแล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของด้านกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิบัตรหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆหรือว่าจะเป็นการปรับโฉมสินค้าหรือจะเป็นการเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับที่ทางสสว.เนี่ยจะต้องคุยกันทางผู้ประกอบการไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญในวันเนี้ยเราได้เห็นไฟของทางผู้ประกอบการนะฮะท่านนี้ก็คือพี่ชมพู่เนี่ยค่อนข้างมีไฟเยอะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม
0: ่
2: นะครับทางสสว.เองแล้วก็ได้มองเห็นโอกาสนะฮะได้มองเห็นตัวความคิดสร้างสรรค์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่ผมพูดไปอย่างเมื่อสักครู่ก็คือตัวผู้ประกอบการเองนั้นมีความพร้อมมีแล้วก็มีความจริงใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับในการที่สสว.จะเข้าไปส่งเสริมเนี่ยถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะพาผู้ประกอบการไปได้ไกลถึงขนาดนี้ไม่ได้แต่ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเปิดอกเปิดใจนะพอคุยกับเราพอได้รู้จักกับเราเนี่ยเราก็จะช่วยอย่างเต็มที่ตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกเลยว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการในประเทศไทยหรือว่าบ้านเราเองเนี่ยนะครับจะมีความคิดในเรื่องที่ว่าแบบเก่งทางด้านการผลิตแต่ไม่เก่งทางด้านการตลาดคือจะผลิตอะไรได้ก็จะผลิตก่อนเลย
0: ทำก่อน
2: แล้วค่อยไปขายทีหลัง
0: ค่อยว่ากัน
2: ใช่แต่ถ้าในความจริงแล้วเนี่ยแต่ถ้ามาคุยกับสสว.เนี่ยสสว.จะพาไปรู้จักตลาดก่อนนะว่าสินค้าประมาณนี้มาต้องควรขายแบบไหนแล้วควรจะ
0: เป้าหมายของเราค
2: ือ
0: ใคร
2: ใครและใครจะซื้อของเราได้บ้างนะเราก็จะพาไปรู้จักทำความรู้จักไปอบรมก่อนว่าเราจะต้องมีหลักการปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะทางด้านของบัญชีบัญชีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสถานประกอบการตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กๆเลยจนถึงรายใหญ่นะเคยเห็นไหมครับแบบผู้ประกอบการหรือว่าร้านอาหารร้านไหนสักร้านหนึ่งขายดีมากๆเลยครับแต่เจ๊งมีเยอะฮะขายดีแต่เจ๊ง
0: ทำไมอะคะ
2: มันเกิดจากเพราะว่าบัญชีของเขาเนี่ยมีการจัดการที่ยังไม่ดีมากพอนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแยกบัญชีไม่ได้แยกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาแบบเอาพอเงินได้มาแล้วก็เอามาอยู่ในกองเดียวกัน
0: สมๆไป
2: สมๆไปจะใช้จะกินจ่ายก็หยิบออกจากกองเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแยกอย่างเป็นสัดส่วนแล้วก็การทำบัญชีรายรับรายจ่ายตัวเนี้ยสำคัญมากๆบางทีอาจแค่มองว่าแบ ฉันยังเป็นธุรกิจรายเล็กๆยังไม่ต้องทำที่จริงคือต้องเริ่มทำตั้งแต่รายเล็กเลยมันจะเป็นการฝึกวินัยทางด้านการเงินนะฮะจุดเริ่มต้นเราเป็นอย่างไรพอนี้พอเราขยายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปได้แล้วก็เติบโตได้ง่ายมากขึ้นอย่างพี่จำพวกเนี้ยเติบโตไปได้เพราะมีหลักการทำบัญชีที่ดีนะครับแล้วก็ตัวพี่จำพวกเองก็เก่งมากพยายามหาความรู้ตลอดนะหาสิ่งใหม่เพื่อที่จะมาปรับปรุงธุรกิจนะครับมีอะไรพี่จำพวกก็จะปรึกษาสสวตลอดนะพอสสวเรามีอะไรเรามีตลาดที่ไหนจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราก็จะพาไปอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็พาไปออกงานที่ฮ่องกงไปออกบูธเลยนะอันนี้น่าจะได้ลูกค้ามาเยอะเดี๋ยวให้ทางพี่จำพวกเล่าสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
1: หลังจากที่กลับมาจากฮ่องกงนะคะไปโดยโครงการของสสวค่ะก็จะมีลูกค้าชาวไต้หวันก็สนใจกลับมาสั่งผลิตกับเราค่ะ
0: สั่งผลิตเลย
1: ใช่ค่ะและจะมีจากประเทศต่างๆอีกมากมายเพราะงานที่ไปเป็นงานที่ค่อนข้างรวมของผู้ประกอบการผู้ที่สนใจในธุรกิจนะคะเป็นงานที่ดีมากๆค่ะเราก็จะได้ลูกค้าจากประเทศต่างๆเข้ามาด้วยเป็น B2Bเป็น B2B ค่ะ
0: ค่ะจากที่เราเริ่มต้นจาก2กลิ่นณปัจจุบันนี้เนี่ยทางอารยะมีกี่กลิ่นละ
1: อารยะกำลังณปัจจุบันยังมีอยู่2กลิ่นอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องการ
0: ยังคงโฟกัสกลิ่นอยู่
1: ใช่ค่ะโฟกัสอยู่ใน2กลิ่นนี้เพราะว่าเราทำออกมาเพื่อเติมเต็ม2ช่วงเวลาที่ครบรูทีนของการใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดเร่งรัดในยุคสังคมปัจจุบันก็คือกลิ่นที่สดชื่นสำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นขณะทำงานขับรถ อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆค่ะและอีกกลิ่นหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ที่ต้องการความผ่อนคลายในช่วงเวลาเช่นก่อนนอนหรือวันหยุดพักผ่อนนะคะแต่เราก็จะมีแตกลายตอนนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแตกลายเป็นกลิ่นอโรมาในรถยนต
0: ์
1: ก็จะมาจากเรื่องราวของความสดชื่นในขณะที่เราจะต้องทำงานขับรถสร้างความสดชื่นเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะแตกลายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นค่ะ
0: อันนี้เหมาะมากเลยค่ะเพราะว่ารถติดอยู่ในรถนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเครียดนะบางทีเครียดแล้วเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได
1: ้
0: นะคะเขาเรียกว่ามลภาวะข้างนอกก็อย่างหนึ่งเจ้านายโทรตามเองอยู่ไหนแล้วทุกอย่างคือมันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้กลิ่นไปมันก็จะซอฟได้ทั้งอารมณ์อะไรนะคะในส่วนของตัวผู้ประกอบการเองนะคะในการสร้างแบรนด์แน่นอนละค่ะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมันจะเข้าสู่กับวิลเนสด้วยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเราเองนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของวิลเนสแล้วก็ตลาดวิลเนสตอนนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆเราเตรียมตัวยังไงบ้างกับการที่จะเข้าสู่ในช่วงของเขาเรียกอะไรนะการซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้กับร้านต่างๆในช่วงของวิลเนสเนี่ยค่ะ
1: เราค่อนข้างได้เปรียบเพราะภูเก็ตนะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะตอนนี้เทรนด์ของวิลเนสมานะคะแล้วก็สปาเป็นสปาวิลเนสก็มีเยอะมากเลยค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับวิลเนสได้โดยตรงเลยค่ะโดยเฉพาะสมุนไพรไทยต่างๆนะคะชมพู่ได้มีลูกค้าที่เป็นสปาวิลเนสแล้วก็สั่งผลิตมาอยู่แล้วค่ะเราได้ผลิตให้กับโรงแรมและสปาชั้นนำของจังหวัดภูเก
0: ็
1: ตและในประเทศรวมถึงผลิตส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือชมพู่มีการเชื่อมโยงกับวิลเนสอยู่แล้วค่ะโดยความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเรานำความเข้มข้นของตำรับไทยของสมุนไพรไทยของขออภัยค่ะของสมุนไพรไทยมาเข้าตำรับแต่ว่าเรามีกลิ่นที่กลมกล่อมเป็นสากลตรงนี้ทำให้เรามีการเชื่อมโยงกับเวลเนสที่เป็นสากลแบบจังหวัดภูเก็ตบ้านเราเพราะว่าเรื่องสมุนไพรไทยกับกลิ่นที่เป็นสากลเราต้องปรับให้เข้ากันเพราะว่าลูกค้าที่มาเมืองไทยโดยเฉพาะภูเก็ตเป็นลูกค้าชาวต่างชาติชาวยุโรปตะวันออกกลางซึ่งอาจจะมีความไม่คุ้นเคยกับกลิ่นที่เป็น สมุนไพรไทยจ๋าแบบดั้งเดิ
0: ม
1: ตรงนี้ก็มีความสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างเวลเนสที่เป็นตลาดสากลกับความเป็นไทยก็ถ้าผู้ประกอบการท่านอื่นได้ฟังเพื่อนำไปเป็นประโยชน
0: ์แนวทาง
1: แนวทางค่ะก็คือต้องหาจุดเชื่อมระหว่างความเป็นสากลกับความเป็นไทยให้ได
0: ้ค่ะตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยด้วยความชอบของเราเองเราก็จะตั้งมั่นด้วยความชอบไงเราไม่ได้เอามาเชื่อมโยงกันว่าบริบทความเป็นภูเก็ตกับความเป็นสากลเนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงอย่างที่พี่ชมพู่ว่าได้อย่างไรแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้ปั๊บเนี่ยโอ้โหคือจบเลยนะแสดงว่าทางนายกสมาคมสปานี่ก็มีการดิวอยู่กันไหมคะ
1: ถามชมพู่ใช่ไหมคะ
2: ข
1: อค่ะขออภัยค่ะก็มีทางเป็นนายกนะคะชมพู่ยังไม่ได้มีการดิวแต่ว่าชมพู่จะได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการสปาเวลเนสโดยตรงอะค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องไปละต้องไปหาแล้วไม่แน่ใจว่าพี่อุ้ยยังอยู่หรือเปล่านะที่เป็นนายกใช่ไหม
2: ยังอยู่
0: ยังเป็นนายกอยู่ไอ้ที่ยังอยู่นี่หมายถึงว่ายังเป็นตำแหน่งนายกอยู่
2: ยังเป็นตำแหน่งนายกอยู
0: ่โอเคเนี่ยสสวสบายเลยค่ะเข้าไปพบกับทางนายกสมาคมสปานำเสนอตัวนี้เลยรับรองว่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะกระจายเพิ่มขึ้นเราขอ 5% ในการแนะนำพอ
1: ย
0: ิน
1: ดีค่ะ
0: หยอกเออนะหยอกนิดเดียวเองอ่ะค่ะนะคะมาถึงในส่วนของทางฝั่งหัวหน้าบ้างดีกว่านะ
2: ครับผม
0: ในส่วนของผู้ประกอบการเราเนี่ยของอารยะเนี่ยมีได้รับรางวัลของแชมเปี้ยนด้วยใช่ไหมได้หรือยังเอ่ย
2: เป็นจะเป็นเคสสักเซสของในจังหวัดภูเก็ตเลยแล้วก็เป็นเคสโดดเด่นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นเคสโดดเด่นที่ทางสสว.สนับสนุนแล้วก็ได้พาไปสมมติจะพารายการมาถ่ายทำอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ 2-3 รายการแล้วก็ได้นำเคสตัวเนี้ยเอาเข้าไปที่ในทางส่วนกลางกรุงเทพแล้วก็ไปนำเสนอเรียบร้อยนะฮะตัวเป็นเคสที่ดีมากๆเป็นซักเซสเคสจนทำเป็นแบบสตอรี่บอร์ดเอาออกมาเลยเป็นแบบรายการแบบสั้นๆนะฮะเราได้เห็นความเป็นมาแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไร
0: โอ้ยเฉพาะหัวหน้าถ่ายเองก็ได้แล้วล่ะมือถ่ายเลยนะ
1: ขอเสริมได้ไหมคะเพราะว่าสสว.สนับสนุนด้านนี้นะคะเป็นเคสซักเซสนะคะจนมีข้อมูลตรงนี้เข้าไปถึงผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ของหน่วยงานในภาครัฐหรือยังไงก็ไม่ทราบค่ะได้รับการติดต่อมาสั่งผลิตไปให้กับหน่วยงานหนึ่งระดับประเทศแล้วนำไปเป็นของขวัญของชมรุ่ยให้แก่ทูตานุทูตในประเทศอียิปต์ในประเทศบาเรนในประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: แน่เขาเรียกว่าไม่ใช่แค่เปิดตลาดใหม่นะแต่เรายังทำความเป็นมาตรฐานนะคะให้กับผู้ประกอบการด้วยในช่วงท้ายอยากจะให้พี่ชมพู่เนี่ยนะคะได้เสริมแรงสำหรับผู้ประกอบการใหม่นะคะที่อาจจะเริ่มต้นธุรกิจสปาที่อาจจะเริ่มต้นธุรกิจนี้หรือธุรกิจอื่นๆนะคะที่อาจจะแบบว่าทำแล้วล้มลุกคลุกคลานมานะคะแล้วก็รู้สึกท้อแท้มากเลยแต่พอฟังเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นที่แบบว่าเพอร์เฟกต์เลยนะเราก็มีด้วยการชื่นชอบของเราอาจจะได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะคะอาจจะมีคนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะด้วยความตั้งใจของเราแล้วก็ความพยายามของเราเนี่ยนะคะพร้อมด้วยมีหน่วยงานของสสว.เข้ามาซัพพอร์ตแล้วเนี่ยก่อให้เกิดในเรื่องของความสำเร็จนะอย่างที่บอกว่าเป็นเคสซักเซสเลยนี่นะคะเสริมแรงให้กับผู้ประกอบการใหม่หน่อย
1: ค่ะอย่างที่เคยกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าแน่นอนว่าศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเราผู้ชมผู้เชื่อว่ามีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆเพียงแต่หาจุดเด่นที่จะเชื่อมระหว่างความเป็นความเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะตลาดสากลค่ะซึ่งเรายังสามารถไปได้ไกลในตลาดสากลนะคะและในภาคของการทำธุรกิจค่ะถ้ามีหน่วยงานอย่างเช่นสสว.ค่ะเราจงหาโอกาสจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานนั้นๆในด้านของความรู้องค์ความรู้รวมในด้านการตลาดในการทำธุรกิจแบบภาพรวมเป็นองค์ความรู้รวมเดินเข้าไปเพื่อที่จะนำข้อมูลขอคำแนะนำทั้งหมดนะคะไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาเราสามารถเดินเข้าไปหาความรู้ไปเอาโอกาสตรงนั้นมาแล้วนำมาประยุกต์เข้ากับสินค้าของเราหาจุดเด่นของเราให้ได้ทั้งหมดชมพู่เชื่อว่า ต้องมีความรู้ครบทุกมิติค่ะจะมีความรู้โดดเด่นด้านสินค้าอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ความรู้ในภาคธุรกิจก็ต้องดูด้วยว่าเราต้องการไปแค่ไหนต้องการไประดับตำบลจังหวัดประเทศหรือระดับสากล
0: ค่ะ
1: ใช้ความรู้จากหน่วยงานสสว.ที่มีให้เป็นประโยชน
0: ์
1: เพราะเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะ
0: พี่จะพูดจะบอกว่าใช้ให้เต็มที่ไปเลยเรามีหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้กับเราอยู่แล้วแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะแนะนำให้กับผู้ประกอบการของเราเนี่ยไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีเป้าหมายด้วยนะคะช่วงสุดท้ายค่ะให้หัวหน้านโมนะคะได้ฝากในส่วนของสสว.และก็ความสำเร็จนะคะของผู้ประกอบการของเราถ้าเข้ามาอยู่กับสสว.ให้สสว.ดูแล
2: ครับผมสสว.ครับผมก็ย่อมมาจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับเป็นหน่วยงานที่คอยส่งเสริมธุรกิจ SME นะครับให้กับผู้ประกอบการที่มีปัญหาโดยมีทั้งด้านการตลาดหรือว่าด้านการผลิตด้านมาตรฐานต่างๆที่ยังไปต่อไม่ได้นะครับย้ายเข้าไปปรึกษาสสว.ได้นะครับมีทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็อยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่นะครับอยู่ชั้น1นะครับแต่ถ้าเดินทางไม่สะดวกเพราะว่าช่วงนี้มีการเตือนสินกินผักอยู่รถอาจจะติดนะครับก็ทักมาได้ในทางแฟนเพจว่าสสว.ภูเก็ตนะครับผมเอาเป็นว่าคือเราเป็นหน่วยงานที่จะคอยซัพพอร์ตผู้ประกอบการพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจที่มีปัญหาและพร้อมที่จะปลดล็อกให้กับทุกธุรกิจเลยนะครับอย่างน้อยก็เข้ามาปรึกษาสสว.ให้สสว.นั้นเป็นตัวช่วยและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการครับ
0: นะคะบอกฟังนี้แล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็แต่ละเคสที่ทางสสว.ได้นำมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าใน 1,000 กว่าเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จเท่านี้นะทุกหน่วยทุกผู้ประกอบการเลยดีกว่านะคะที่สสว.เนี่ยค่อยๆทำไปเพราะว่าแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรนะแนวทางไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีในเรื่องของการแนะนำไม่เหมือนกันด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดเราแบ่งแยกกลุ่มเนี่ยมีกี่ประเภทคะ
2: ก็คือเราแบ่งถ้าแบ่งแยกเอาแบบหลักๆเลยนะฮะถ้าในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาตรฐาน
0: ค่ะ
2: มาตรฐานส่วนหนึ่งตลาดอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ
0: ค่ะ
2: เนี่ยต้องแบ่งออกแบบเป็นสองภาคส่วนแต่ถ้ามันจะแบ่งเอาแบ่งออกเป็นแบบสองส่วนแบบหลักๆแบบที่เป็นกลุ่มก้อนแบบใหญ่ๆเลยที่สสว.เราทำเอาไว้เนี่ยก็คือในภาคผลิตกับภาคการค้าและบริการ
0: โอเคนะวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่าไอเดียจากผู้ประกอบการของอารยะนะคะอารยะNatural นะคะซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นมาคือฟังพี่ชมพู่เราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ามีประกายในตัวเองแล้วเนี่ยอย่าหยุดฝัน
2: ใช่ฮะ
0: อย่าหยุดฝันนะคะ
2: สำคัญมาก
0: เอาแค่เราชอบเอาแค่เราชอบเนี่ยนะหลงไหลได้ปลื้มสิ่งนี้แหละที่เราชอบจนเกิดการเรียนรู้นะคะพอเกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยลองทำนะยังไม่ต้องคิดชิดก่อนแจกคนในบ้านแจกคนรอบข้างแจกให้กับเพื่อนแจกให้กับใครก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นตลาดทดลองให้กับเราตัวนี้สำคัญพอเขาทดลองปั๊บเนี่ยเขาฟีดแบ็กกลับมา
2: ใช่
0: สิ่งที่ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยคือตัวที่เรามาปรับปรุงพอปรับปรุงแก้ไขปุ๊บจนแบบนี้เนี่ยเป็นแบรนด์พันล้านละพันล้านแล้วยังคะเกือบแล้วเฉพาะอุปกรณ์นี้ก็เยอะแล้วนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะหัวหน้านโมธีรวุฒิศรีเทียงนะคะผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พี่ชมพู่นะคะจากอารยะหรือว่าอารยะก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเพราะว่าชื่อเนี่ยแบบว่าสามารถเรียกได้หมดเลยนะคะอารยะเนเชอรัลนะคะกับผลิตภัณฑ์สปาที่ต้องอยู่คู่บ้านและอยู่คู่สปาไทยของเราพร้อมด้วยการเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะขอให้ยอดของพี่ปังปังเยอะๆนะคะแล้วก็มีคนรู้จักแบรนด์นี้เป็นการเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทยเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าทิ้งสสว.นะแต่เพราะว่าไปล้ำหน้าสสว.แล้วไง
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ทิ้งใช่ไหม
1: ไม่มีสสว.ไม่มีอารยะ
0: ดีโอเคขอบพระคุณค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยว
2: ค
0: ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
3: อ่ะดูใจร้อนอ่ะดูดิรอนิดรอหน่อยไม่ได้ดูเอาเข้าไปจีกันเข้าไปสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสื่อสารกันทีเขารอกันตั้ง5เดือนน่ะรู้ไหมเนี่ย
4: รอ5เดือน
3: ใช่ไงเอาเป็นว่าการสื่อสารของชาวไทยเราในอดีตเนี่ยมันจะเป็นยังไงมายังไงวันนี้เรามีเรื่องราวจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมาเล่าให้ฟังครับ
4: ข้อมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะครับบอกไว้ครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับการส่งข่าวไปมากันของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วก็วุ่นวายมากๆเลยทีเดียวละครับถ้าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนรีบร้อนก็จะเป็นการจัดส่งโดยให้คนถือไปแทนครับส่วนถ้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่รีบไม่ด่วนก็จะใช้วิธีฝากไปกับพ่อค้าหรือคนที่จะเดินทางผ่านไปทางนั้นอยู่แล้วเป็นคนนำส่งไปให้ครับส่วนในทางราชการเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นเรื่องด่วนในสมัยก่อนนู้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งข้าหลวงขึ้นมาเพื่อเชิญหนังสือหรือที่สมัยก่อนเรียกกันว่าท้องตราหรือใบบอกออกไปส่งยังที่หมายครับซึ่งการนำไปเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศของที่หมายปลายทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับหรือลงแพหรือบางครั้งก็เดินเท้าไปครับ
3: เห็นไหมครับการส่งข้อความในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะถึงมือผู้รับได้มันไม่ใช่แค่การกดส่งปุ๊บถึงปั๊บเหมือนในตอนนี้ซะที่ไหนเดี๋ยวให้ครูทอมลองยกตัวอย่างให้ฟังดูครับ
4: อย่างจดหมายตัวอย่างของมิชชันนารีคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของหมอบรัดเลย์ครับมีการเขียนจดหมายติดต่อกับญาติพี่น้องในประเทศของตนส่งออกจากกรุงเทพในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2379โดยใช้วิธีส่งจดหมายไปทางเรือแต่กว่าจะเดินทางไปถึงเมืองโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานู่นเลยครับมาไปวันที่9เมษายนพุทธศักราช2380ครับจะเห็นได้ว่าใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น5เดือนนะครับแล้วทีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็มาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้อนรับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปเนื่องจากทรงเห็นว่าไทยเนี่ยยังด้อยทางวิทยาการสมัยใหม่กว่าประเทศทางยุโรปอยู่มากจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิทยาการต่างๆเหล่านี้ซึ่งผลจากการที่ชาวต่างประเทศเข้ามาพำนักอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นทำให้เกิดความต้องการในบริการไปรษณีย์ขึ้นครับโดยกิจการไปรษณีย์ไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426จวบจนถึงทุกวันนี้ครับเรียกได้ว่าการสื่อสารของคนไทยเราในสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้องเป็นคนใจเย็นมากๆเลยนะครับ
3: ก็นั่นแหละครับในเมื่อการเวลาผ่านไปจวบจนมาถึงทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามาช่วยในการสื่อสารของเราให้สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นอย่างเหลือเชื่อหรือแม้แต่การค้นคว้าหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยที่เว็บไซต์สารานุกรมไทยก็แบบที่ผมไปหามานี่แหละครับสุดท้ายนี้อย่าลืมครับว่าความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้แล้วมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสวัสดีครับ
0: เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะสำหรับในช่วงของตอนช่วงที่2นะคะก็จะมีในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะก็มีการรวบรวมดอกไม้จันทร์นะคะส่งมอบกระทรวงมหาดไทยได้นำจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นะคะณห้องพรหมเทพชั้น3ค่ะสารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะในโชตนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกไม้เฟื่องฟ้าช่อดอกเฟื่องฟ้าค่ะนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะจำนวน5ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยนะคะในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายรอมฎอฮะยีอาแหวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอนะคะและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตค่ะได้รวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะจำนวน2ช่อและช่อดอกไม้จันทร์จาก3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะอำเภอถลางและอำเภอกระทู้ค่ะนะคะรวมทั้งหมด5ช่อค่ะนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอนะคะนอกจากนี้ยังมีดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนนะคะที่จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายกลุ่มอาชีพนะคะและผู้ผลิตค่ะผู้ประกอบการ1ตำบล น1ผลิตภัณฑ์นะคะโอท็อปจังหวัดภูเก็ตซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานของภาคเอกชนและก็ภาครัฐในเครือข่ายของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของประชาชนจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์นะคะดอกไม้จันทร์โดยเน้นใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราใบกระดาษสานะคะโดยไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานอย่างไรก็ตามค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กำหนดเป้าหมายนะคะสำหรับในส่วนของการทำดอกไม้จันทร์นะคะของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะก็คือจะมีทั้ง3อำเภอนะคะจำนวน 120,000 ดอกค่ะให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ค่ะเพื่อส่งมอบกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตนะคะและประชาชนจังหวัดภูเก็ตนะคะสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์นั่นเองค่ะอันหนึ่งในส่วนของดอกไม้จันทร์นะคะก็คือในเรื่องของดอกไม้แห่งความจงรักภักดีนะคะที่ถวายพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นนะคะเพื่อใช้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยมีหน่วยงานข้าราชการนะคะเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนนะแล้วก็รวมถึงในส่วนของเขตภูมิภาคต่างๆนะคะได้มีการระดมพลังจิตอาสานะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันประดิษฐ์ค่ะนะคะทำไมภูเก็ตนะคะจึงใช้ดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้านะคะในส่วนของดอกเฟื่องฟ้านะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะนะหลายคนค่ะก็มีการเข้าร่วมการทำนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีการส่งมอบก็จะมีในส่วนของครูอาสานะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำดอกไม้จันทร์นะคะโดยเฉพาะในส่วนของดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเข้าไปสอนนะคะให้กับภาคประชาชนค่ะว่าวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะนำมาเข้าช่อค่ะนะคะการเข้าช่อนะคะอย่างที่บอกไปว่า1ช่อเนี่ยนะคะก็จะมีกำหนดในเรื่องของฐานแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะหรือว่าไม่เกิน45เซนติเมตรนะคะก็จะรวมกันเป็น1ช่อนะคะอย่างที่เราเห็นตามภาพที่ขึ้นนะคะทางสตรีมมิ่งอันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของ1ช่ออันนี้จะเป็นในส่วนของทางอำเภอทั้ง3อำเภอนะคะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดนะคะก็จะเป็นกล่องไม้ด้านในนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นช่อๆนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของจังหวัดนะคะถือว่าภาคประชาชนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรามีความพร้อมนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการไปสอนนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะก็ไปสอนกันที่วัดฉลองค่ะนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่วัดกระทู้นะคะก็โดยภาคประชาชนนี่แหละค่ะจิตอาสาของเราเนี่ยนะคะมาร่วมกันนะคะพอทำแล้วนะก็เรียกว่าเกิดผลนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีการมอบช่อดอกไม้จันทร์นะคะทั้งช่อเฟื่องฟ้าและดอกอื่นๆค่ะซึ่งเราจะมีหลายดอกเลยทีเดียวนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะวันนั้นก็จะมีดอกดารารัตน์นะคะดอกชบาทิพย์นะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยนะคะจากสำนักงานเกษตรนะคะที่มาร่วมมอบให้ค่ะนะคะก็ถือว่าภาคประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะพร้อมใจมาร่วมมอบมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นความสามัคคีค่ะนะคะสำหรับในส่วนของการจัดทำนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าทำไมภูเก็ตของเราเนี่ยจึงใช้ต้นหรือว่าดอกเฟื่องฟ้านะคะซึ่งดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยนะคะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อนำมาปลูกเป็นสิริมงคลนะคะแก่ประชาชนชาวภูเก็ตค่ะซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะเราก็ใช้ดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำถิ่นแล้วก็เป็นประจำจังหวัดของภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งชื่อเรียกต่างๆในไทยนะคะของท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะเรียกว่าดอกตรุษจีนนะดอก ต่างใบหรือว่าดอกกระดาษค่ะนะถือว่าเป็นความมงคลยิ่งนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่มีส่วนร่วมนะคะในการนำการเข้าช่อนะคะแล้วก็มอบให้ทางส่วนกลางนะคะเพื่อให้มอบกับกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะก็จะใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะที่เข้าช่อแต่ก็จะมีประเภทที่มีการฟิกมานะคะว่าถ้าเป็นภาคประชาชนนะคะถ้าทำดอกชมาหนูได้ก็ทำนะคะทำดอกดารารัตได้ก็ทำทำดอกจำปีได้ก็ทำนะคะอันนี้อยู่ที่ว่ามีวิทยากรไปสอนแล้วก็เขาสามารถที่จะทำได้ประมาณไหนนะคะแต่ถ้าเป็นดอกข้าวช่อต้องใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่2ค่ะนะคะจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตค่ะและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะภาคเอกชนเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเวลา 7:30 นาทีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนำทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะที่บริเวณทอห้องถงนะคะบริเวณถงอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะจากนั้นพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมนะคะก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรค่ะและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะต่อมาเวลา 9:00 นค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะคะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9จากนั้นนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตวางพวงมาลาถวายรัศการะนะคะแล้วก็ถวายความเคารพพร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันที่13ตุลาคมของทุกปีนับว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตนะของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนะคะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณอุปการนะคะต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดรัชสมัยนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรตินะคะอภปรผู้เสียสละเพื่อสังคมค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคม2569เวลา 10:30 นาทีนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตชั้น2ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายสุวิพันธ์เสงี่ยมนะคะและนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปปรจังหวัดภูเก็ตจำนวน1รายได้แก่นางนุชชลี จิตสวัสดิ์นะคะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์กรบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นที่7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมค่ะในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กล่าวร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในระดับพื้นที่ด้วยความสมัครใจและเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนรวมทั้งมีบทบาทในการเฝ้าระวังนะคะทั้งในเรื่องของภัยพิบัตินะคะแล้วก็ลดการผลกระทบจากสาธารณภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมรับพระราชทานนะคะยึดมั่นในความดีด้วยจิตอาสาตอบแทนคุณของแผ่นดินนะคะประพฤติตนเป็นที่ดีอย่างแบบอย่างด้วยนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าในส่วนของภารกิจของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเราก็มีทุกมิตินะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของช่วงนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569นะคะช่วงเช้าๆนะคะเราก็ยังคงมีพิธีอิ้วเก้งนะคะหรือว่าแห่พระรอบเมืองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะก็เป็นของอั้มท่าเรือนะคะซึ่งมีพี่น้องภาคประชาชนนะคะที่มารอรับขบวนอิวเก้งนะคะหรือว่ารอรับม้าทรงองค์พระนะคะบริเวณด้านหน้านะคะถนนเทพกษัตริย์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้นแถวเนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณของปลายแหลมสะพานหินนะคะแล้วก็แอปนึงค่ะที่ท่านสามารถจะเข้าไปได้เลยนะคะเป็นแอปเวฟนะคะที่เรามีการประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นแอปที่เราสามารถเข้าไปนะคะแล้วก็ไปดูว่าขบวนเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ที่ใดนะคะแล้วก็การจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะที่มีขบวนแห่พระค่ะนะคะแล้วก็วันนี้จนถึงวันที่18นะคะก็ยังคงมีอั้มใหญ่3วันสุดท้ายค่ะนะคะซึ่งแต่ละอั้มนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าพี่น้องภาคประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะต่างก็มีความตั้งใจนะคะในการที่จะไปร่วมรับองค์พระนะคะโดยเฉพาะในส่วนของวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่15 15 16 17และ18นะคะแล้วก็อั้มสุดท้ายนะคะที่จะมาในส่วนของอิวเก้งนะคะก็จะเป็นอั้มหล่อลงทุกปีเลยส่วนวันที่16นะคะก็จะเป็นอั้มจุ้ยตุ่ยนะคะ107ตังเหนียวนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะท่านใดที่มีความตั้งใจนะคะในการที่จะไปดูขบวนแห่นะคะโดยเฉพาะขบวนแห่ของเราเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่ามีม้าทรงนะคะทั้งหญิงชายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ม้าทรงแต่ละองค์นะก็ขึ้นแบบไวรัลเยอะมากเลยนะคะปอนเองเนี่ยเข้าไปดูเยอะทีเดียวนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามแต่ละเส้นทางอย่างที่บอกค่ะว่าสามารถที่จะเข้าไปดูแอปได้อันนี้พยายามดูในเรื่องของข้อมูลนะคะอิวเก้งของแต่ละอั้มค่ะว่าพี่น้องภาคประชาชนนะคะที่วันนี้เนี่ยพลาดโอกาสในการที่จะไปรับขบวนนะคะของม้าทรงจากท่าเรือแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะไปได้อีก3วันค่ะก่อนที่จะมีพิธีส่งพระนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็เรียกว่าจัดยิ่งใหญ่กันทุกๆปีนะคะแล้วก็ทุกคนค่ะก็ตั้งใจในการสวมชุดสีขาวนะคะอาจจะมีประเด็นแล้วก็มีดราม่าต่างๆบ้างนะคะอันนั้นก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าบางทีที่ทำงานเนี่ยเขาให้สวมใส่นะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เจ๊ฉายกันอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่15นะ15นี่ก็จะเป็นอั้มบางเหนียวอั้มบางเหนียวเนี่ยนะคะก็จะเริ่มขบวนออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะส่วนวันที่16ค่ะจะเป็นอั้มจุ้ยตุ่ยนะคะเริ่มเวลา8นาฬิกาวันที่17นะคะก็จะเป็นอั้มกระทู้เวลา6นาฬิกา45นาทีส่วนวันที่18นะคะยังคงเป็นอั้มหล่อรุ่งนะคะคือเวลา17นาฬิกานั่นเองค่ะนะคะก็แก้ไขลำดับก่อนอีกนิดนึงนะคะเพื่อท่านจะได้ไปรับขบวนเสด็จนะคะหรือว่าขบวนของ มาส่งได้นะคะตามเวลาดังกล่าวนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 96.75 MHz นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะของสวทเรดิโอก็แล้วแต่ค่ะนะคะก็อย่าลืมเนาะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะคะส่วนวันนี้โชคดีมีความสุขเป็นอ้านเป็นอ้านกันทุกคนเลยค่ะกลับมาสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: นางอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้าง เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
10: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทิศเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะคุณฟังกระต้อนรับคุณฟังนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกท่านนะคะรวมไปถึงการเดินทางของคนที่คุณรักคนรอคอยนะคะที่จะเจอหน้ากันถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะในช่วง50นาทีนะคะในช่วงเวลา 9:10 นถึง 10:00 นที่จะเจอผู้ฟังกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:10 นถึง 10:00 นกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะก็จะพาไปพบกับสาระดีๆค่ะที่ทุกคนหรือว่าคนที่ใช้รถทุกคนนั้นควรรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะรวมไปถึงการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกค่ะที่จะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอุ่นใจตลอดทุกเส้นทางค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระดีๆสาระน่ารู้ข้อกฎหมายที่เราควรจะต้องจำและยึดไว้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราไปพักฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของขับขี่ปลอดภัยกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กับดิฉันน้ำพันธ์พรายพันธ์ค่ะ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
5: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
6: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
6: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
6: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
6: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
6: ่อไม่รู
3: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
7: เฮ้ย just one more drink before we head home
8: every time you think it's fine it could be your very last thoughtDon't let alcohol steal your life or your loved ones.
7: Don't drink and drive. Get home safe.
9: Say, goeie bieber!

0: 平安到家。
1: Выпей еще, домой всего лишь доехать.

0: คุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ตได้เฟม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงแรกค่ะคุณฟังค่ะช่วงขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางทุกการสัญจรบนท้องถนนค่ะปลอดภัยถ้าคุณเตรียมพร้อมทั้งคนขับหรือว่าเพื่อนร่วมทางรวมไปถึงความพร้อมของรถก่อนการเดินทางรับรองว่าตลอดเส้นทางปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะค้างกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะกับการเช็ครถปลอดภัยก่อนการเดินทางเน้น5จุดสำคัญนะคะที่ต้องเช็คแล้วก็ต้องจำกันให้ได้นะคะเราพูดคุยกันไปแล้ว2ประเด็น2จุดสำคัญค่ะแต่5จุดสำคัญนั้นยังจำกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอาละค่ะ5จุดสำคัญที่ต้องตรวจสภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์เนี่ยเราคุยกันแล้วในครั้งที่แล้วนะคะว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นจุดที่สัมผัสท้องถนนตลอดเวลาค่ะและจุดที่สองก็คือระบบเบรกค่ะที่เชื่อมโยงกับยางรถยนต์นี่แหละค่ะที่จะต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วว่าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเบรกหยุดรถได้ทันท่วงทีค่ะอีก3จุดสำคัญในวันนี้ที่จะมาพูดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างหรือว่าไฟสัญญาณรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คถึงจะไม่ประมาทและไม่ลืมนะคะนั่นก็คือของเหลวในรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันรอเย็นและน้ำมันเบรกค่ะคราวก่อนเราก็บอกแล้วนะคะว่าเราคุยกันแล้ว2เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือว่าระบบเบรกวันนี้3เรื่อง3จุดละค่ะที่จะมาพูดคุยกันให้ครบทั้ง5จุดสำคัญความพร้อมของรถก่อนการเดินทางค่ะเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ไฟส่องสว่างหรือรวมไปถึงไฟสัญญาณค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยถือว่าเป็นการสื่อสารกับคนบนท้องถนนนะคะเพราะว่าไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ให้แสงสว่างเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นภาษาสื่อสารของการใช้รถใช้ถนนค่ะระหว่างผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนด้วยกันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินค่ะล้วนช่วยให้ผู้ขับขี่คันอื่นรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วหรือการเปลี่ยนทิศทางของรถของเรานี่แหละค่ะก็จะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนั่นเองเราต้องตรวจเช็คสภาพนะคะในส่วนของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณค่ะเพื่อที่จะสื่อสารกันบนท้องถนนค่ะก่อนออกเดินทางค่ะควรตรวจสอบว่าไฟทุกดวงยังทำงานเป็นปกติไม่มีหลอดไฟขาดหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะการเดินทางในเวลากลางคืนค่ะช่วงฝนตกด้วยรวมไปถึงขนาดที่มีหมอกนะคะซึ่งทัศนวิสัยลดลงหากไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณชำรุดอาจทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นเราได้นะคะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดด้วยค่ะอยากจะบอกคุณผู้ฟังค่ะว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะคันหน้าบ้างคันข้างๆบ้างคันที่เราจะเห็นว่าแหมทำไมเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเนาะหรือเลี้ยวจะเลี้ยวแล้วอ่ะจะเข้าซอยแล้วก็เพิ่งเปิดไฟเลี้ยวระหว่างเหล่านี้ล่ะค่ะพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดความเสี่ยงแต่พฤติกรรมการขับขี่ตรงจุดนั้นที่ไม่เปิดหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญค่ะบุคคลหรือว่าคนขับที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำนะคะควรตรวจสอบไว้ก็คือไฟส่องสว่างต้องส่องสว่างให้เพียงพอจริงๆหรือว่าไฟสัญญาณต้องไม่ขาดต้องติดทุกดวงเวลาเราจะใช้งานจะได้มีความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความปลอดภัยกับเรามากที่สุดด้วยค่ะส่วนอีกจุดที่สำคัญค่ะผู้ฟังค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะช่วยมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนอย่าประมาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคะเพราะว่าการมองเห็นที่ดีคือปัจจัยสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วงนี้แหละค่ะที่ปัดน้ำฝนนั้นจะต้องช่วยปัดน้ำฝนและคราบสกปรกออกจากกระจกหน้าค่ะทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางป้ายจราจรและรถคันอื่นได้อย่างชัดเจนค่ะเราควรตรวจสอบสภาพของยางในใบปัดน้ำฝนนะคะหากเริ่มแข็งฉีดขาดหรือปัดแล้วเป็นรอยควรเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะและอย่าลืมเติมน้ำยาฉีดกระจกให้เพียงพอนะคะเพราะว่านอกจากใช้ล้างฝุ่นและคราบโคลนแล้วยังช่วยกำจัดคราบแมลงหรือสิ่งสกปรกที่บทบังทัศนวิสัยระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยค่ะจุดสุดท้ายจุดสำคัญจุดที่5ที่บอกได้เลยว่าสำคัญแบบมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนการเดินทางนั้นเราควรจะตรวจของเหลวในรถค่ะซึ่งของเหลวในรถค่ะหล่อเลี้ยงทุกระบบให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะของเหลวในรถเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบต่างๆของรถยนต์ค่ะหากขาด หรือเสื่อมสภาพอาจทำให้รถเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายระหว่างการขับขี่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันเครื่องค่ะคุณฟังคะช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ค่ะลดการเสียดสีและความร้อนหากน้ำมันเครื่องมีน้อยหรือเสื่อมสภาพอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอและเสียหายได้ค่ะน้ำรอเย็นค่ะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ไม่ร้อนจัดหากระดับน้ำรอเย็นต่ำอาจทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำมันเบรกค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นของเหลวสำคัญที่ช่วยส่งแรงดันให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากระดับน้ำมันเบรกลดลงหรือมีการรั่วซึมอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อตรวจเช็คยางรถระบบเบรกไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกรวมไปถึงของเหลวในรถก่อนเดินทางถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และทำให้ทุกการเดินทางของเรานั้นนะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารถพร้อมคนพร้อมทุกการเดินทางก็ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางโซลภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
2: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
1: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
2: า
1: ะ
2: ฮารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
3: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: Could you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life served. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect.

คุณฟังยังคงอยู่กับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์นะคะในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จะเจอผู้ฟังในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 9:10 ถึง 10:00 นนะคะในช่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งช่วงที่อยากจะนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าการขับรถอย่างถูกกฎหมายถูกวิธีนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเราและเพื่อนร่วมทางค่ะวันนี้ค่ะอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณฟังแล้วก็อยากให้หลายคนที่ประพฤติอยู่นะคะหยุดพฤติกรรมขับรถย้อนสอนค่ะเพราะว่าเสี่ยงอันตรายและผิดกฎหมายซึ่งอันตรายไม่ได้เกิดเพียงเราค่ะแต่อาจจะส่งผลเกิดกับเพื่อนร่วมทางเราด้วยนะคะการขับรถย้อนสอนค่ะคุณผู้ฟังคะอาจดูเหมือนว่าเป็นการประหยัดเวลาแต่แท้จริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางค่ะเพราะผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ค่ะจะคาดการว่ารถทุกคันจะวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อมีรถย้อนสอนค่ะจะทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นตั้งตัวไม่ทันค่ะและอาจเกิดการชนประสานงากันได้สิ่งเหล่านี้ค่ะเรามักจะเห็นบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ย้อนสอนในเขตพื้นที่ชุมชนหรือจะเป็นรถยนต์ละค่ะก็มักจะฉวยโอกาสเอาง่ายเข้าว่าซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้วการขับรถย้อนสอนถือเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรผู้กระทำผิดมีโทษปรับตามกฎหมายค่ะและหากการขับรถย้อนสอนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่อาจต้องได้รับผิดทางแพ่งและทางอาญารวมไปถึงอาจส่งผลต่อความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยในบางกรณีด้วยค่ะหากขับเลยทางเข้านะคะหรือพลาดทางแยกอย่าตัดสินใจย้อนสอนเพื่อความสะดวกค่ะควรขับต่อไปยังจุดที่สามารถกลับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแม้ว่าจะเสียเวลาเพิ่มเพียงไม่กี่นาทีแต่ดีกว่าเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมขับรถย้อนสอนค่ะจำไว้นะคะว่าไม่ย้อนสอนไม่เสี่ยงชีวิตเคารพกฎจราจรมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและเลือกใช้จุดกลับรถที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยทั้งต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT กันค่ะ

0: งถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: สวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้ทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
6: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

คุณฟังยังคงอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กันดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะมาถึงช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย BLT กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะที่กรมการขนส่งทางบกค่ะห่วงใยและอยากจะย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถค่ะโดยเฉพาะรถดัดแปลงสภาพค่ะที่จะต้องรู้ว่าการดัดแปลงรถต้องได้รับอนุญาตก่อนนำรถใช้งานค่ะการตกแต่งหรือดัดแปลงรถเพื่อความสวยงามหรือเพิ่มสมรรถนะเป็นสิ่งที่หลายคนนิยมทำค่ะแต่ทราบหรือไม่คะว่าการดัดแปลงสภาพรถบางรายการนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถออกใช้งานค่ะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเราไปติดตามในเรื่องนี้กับขับขี่ปลอดภัยบาย BLT ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินหรือแก้ไขเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นโดยไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพและการรับรองที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกนอกจากมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะคะยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งานนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณสำนึกพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกขารับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจับมือกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทตำรวจทางหลวงและทหารในพื้นที่จะระเบียบคุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการควบคุมรถบรรทุกที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถเพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นเช่นดัดแปลงตัวรถระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานในปัจจุบันครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเสียหายต่อสภาพผิวทางเท่านั้นยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
2: ครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกยังได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกบนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังเพื่อสามารถบรรทุกได้มากกว่าปกติดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุด 5,000 บาทตามมาตรา78แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนครับพร้อมทั้งสั่งหยุดใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขและนำกลับมาให้สำนักงานขนส่งตรวจสภาพก่อนจึงจะนำรถกลับไปใช้งานได้ครับ
0: ค่ะก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถนะคะนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้ช่างหรือวิศวกรของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและรับรองการแก้ไขดัดแปลงพร้อมบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไปค่ะ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขน

คุณฟังคะการนำรถที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตมาใช้บนท้องถนนนะคะนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วยังอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่และอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะดังนั้นก่อนดัดแปลงรถทุกครั้งนะคะควรศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจนหรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานขนส่งค่ะเพื่อให้การดัดแปลงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและอยากจะให้จำไว้จริงๆนะคะว่าดัดแปลงรถได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนค่ะโอ้เอาละค่ะคุณฟังค่ะเหลือไปดูเวลาแล้วแหมใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคะที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:10 น.จนถึง 10:50 น.ที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆสายๆนะคะในช่วงของการขับขี่และมาย้ำเตือนกันล่ะค่ะว่าเราควรประพฤติอย่างไรเพื่อที่จะขับรถปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญควรจดจำเอาไว้ว่าเราควรขับขี่ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะจะเจอกันได้กับทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
2: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: ขับขี
1: ่สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
10: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
11: นายมีรัฐพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 360,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
0: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85

ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมก็รายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับก็เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับก็ออกอากาศเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับ

0: เสียงผู้ชมนะผมจากทั่วโลกดึงความสนใจมาได้เยอะมากๆนะครับผมรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารน่ารู้นะครับผมมาฝากกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงแรกนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับพักกันสักครู่ครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28th to November 1st, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแดงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
3: ่ไห้ลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: แล้วครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการประชุมIMF นะครับการประชุมระดับโลกที่ตอนนี้น่าจับตามองมากๆแล้วก็มีหลายสื่อเนี่ยทำข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะครับผมอาการที่มีการประชุม IMF นะครับผมก็มีการชี้ชัดนะครับว่า35ปีเนี่ยไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโตขึ้นกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ 8,000 ดอลลาร์นะครับความยากจนเนี่ยต่ำ 5%ทางด้านท่านเอกนิติก็ปักหมุดนะครับว่าจะดึงนักลงทุนนะครับผมดึงทุนจากต่างชาติเนี่ยเทคพลังคนไทยด้วยแล้วก็มาร่วมดันเศรษฐกิจไทยให้โตไปในรอบใหม่นี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ13ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกานะครับในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดเสวนาพิเศษ Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026ครับ Thailand's Path to Resilient Inclusive Growth ย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีพร้อมกับวางโจทย์การเติบโตรอบใหม่ของประเทศครับทางด้านนายเคนจิโอคามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเอาไว้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้แตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี1991หรือปีพุทธศักราช2534ครับบอกว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ย3เท่าเลยนะครับขณะที่รายได้ต่อหัวเพิ่มจาก

ไม่ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐครับก็อัตราความยากจนของไทยเนี่ยลดจากเดิมนะครับผมมากกว่า 50% จนเหลือต่ำกว่า 5% นะครับผมพร้อมกับมีการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมจากฐานเกษตรกรเนี่ยไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพสูงนะครับจนต้องบอกว่ากลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการค้าการผลิตรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมโดย IMF ก็ระบุว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถสร้างการเปลี่ยนผ่านกว้างขนาดนี้ได้ภายใน1รุ่นอายุคนครับทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในปี1991เนี่ยเปรียบเหมือน first take off ของเศรษฐกิจไทยครับเมื่อประเทศใช้โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นนี่แหละดึงเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI จำนวนมากและเปลี่ยนแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมครับอย่างไรก็ตามนี่บทเรียนสำคัญจากการเติบโต 8-10% ในอดีตคือการละเลยเสถียรภาพจนเกิดวิกฤตในปี1997ครับวันนี้ไทยจึงต้องเติบโตบนฐานที่แข็งแรงกว่าเดิมโดยทางด้านท่านเอกนิติก็ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยเนี่ยสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเกือบ3เท่าครับก็สะท้อนให้เห็นว่ามีการชนทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมทางด้านท่านเอกนิติก็ได้กล่าวมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับ Next Take Off รอบใหม่เนี่ยไทยต้องเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพเทคโนโลยีดิจิทัลครับการลงทุนในมนุษย์นะครับผมและ FDI ระลอกใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่นะครับพร้อมย้ำว่าการเติบโตต้องไม่ทิ้งคนไทยและ SME นะครับผมหรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยไว้ข้างหลังเด็ดขาดครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้เห็นว่าไทยก็มีศักยภาพแล้วก็มีมุมมองที่ดีมากๆนะครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ FDI ระลอกใหม่ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนใหม่ก็ที่หน้าที่ของรัฐคือเปิดประตูให้แรงงานไทยแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กนี่แหละครับขึ้นขบวนรถไฟความเร็วสูงนี้ให้ได้ผ่านการอัพสกิลรีสกิลนะครับเพิ่มความสามารถเพื่อที่จะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่โดยมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและการคลังเนี่ยเป็นฐานรองรับครับนอกจากนี้นะครับ AI จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทางด้านการส่งออกการลงทุนแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาในการเขาเรียกว่าเรื่องของการขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยที่มีอยู่ณปัจจุบันครับหากแรงงานไทยเนี่ยสามารถใช้ AI เพิ่มผลิตภาพได้เนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยในรอบใหม่นั่นเองครับผมถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นวิธีเสวนาที่น่าสนใจแล้วก็มองเห็นนะครับผมเห็นภาพว่าประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับเราจะนำอะไรเข้ามาช่วยเหลือเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่ในรอบนี้หรือก็คือ next take off นี่แหละครับเราฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนจับตามองโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆผู้ที่กำลังอยู่ในวังวนการทำธุรกิจการเงินต่างๆเนี่ยให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามกันต่อไปได้นะครับการประชุมเนี่ยจัดถึงวันที่18ตุลาคม2569ครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งประสานตำรวจฮ่องกงนะครับขยายผลเครือข่ายข้ามชาติจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีครับเมื่อวานนี้นะครับ13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีกองกำลังตำรวจฮ่องกงนะครับฮ่องกง Police Force HKPFจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการที่มาจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีในฮ่องกงครับว่าจากการประสานงานไปยังตำรวจฮ่องกงเนี่ยได้ยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของกระบวนการผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการดังกล่าวครับท่านตำรวจฮ่องกงก็ให้ข้อมูลมานะครับว่ากระบวนการดังกล่าวในที่พูดถึงกันเมื่อกี้นะครับมีการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายนะครับ
ก็จะเป็นในส่วนของการจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายแล้วก็จะมีการติดต่อแล้วก็นัดหมายลูกค้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายครับตลอดจนการรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีนะครับผมก็แบ่งเป็นสามส่วนหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือจัดหาแล้วก็ติดต่อลูกค้าแล้วก็จะเก็บรายได้นะครับซึ่งใช้วิธีการใช้แอปพลิเคชัน Telegram ครับเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าและจัดให้หญิงไทยไปค้าประเวณีตามโรงแรมในย่านจิมซาจุยนะครับผมขณะที่สถานที่ที่ใช้ควบคุมและสั่งการเครือข่ายเนี่ยตั้งอยู่ในเขตถุนเหมินนะครับซึ่งต้องบอกว่าต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งที่พักของสมาชิกเครือข่ายและจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะครับมีการแถลงผลเมื่อวันที่10ตุลาคม2519ว่ามีผู้ถูกจับกุมเนี่ยรวม16รายในจำนวนนี้เป็นหญิงไทย9รายไปแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันและอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ 5.17 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงครับรวมทั้งก็ต้องบอกว่ามีการตรวจพบหลักฐานการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็รายการธุรกรรมทางเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยก็มีอีกนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในคดีนี้นะครับก็คืบหน้าไปแล้วเยอะมากๆนะครับผมก็อาจจะมีการสืบสานสืบสวนนะครับผมไปหาต้นตอที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับว่าจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือนี่คือจุดที่สิ้นสุดของห่วงโซ่เครือข่ายอันนี้แล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่พรากอนาคตของใครหลายๆคนไปนะครับผมก็งานบริสุทธิ์งานเขาเรียกว่างานสุจริตเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ร่ำรวยรวดเร็วนะครับผมอาจจะเหนื่อยกว่าแต่เราอยู่ในคันลองที่ดีเรามีจริยธรรมนะครับผมเราสบายใจกว่านะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะเลือกวิธีที่ลับถ้าเรายังกลับตัวได้นะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรามีเพื่อนมีฝูงที่กำลังเดินทางผิดอยู่ช่วยกันดึงเขากลับมานะครับผมก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเราจะได้ทำบุญก็ได้นะเพราะว่าเราก็จะได้บุญไปด้วยนะครับผมส่วนคนที่กำลังเดินผิดเดินหลงทางอยู่ก็จะได้กลับเข้ามาสู่ลู่ทางที่ถูกต้องครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกกันอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าคือเราแบ่งได้สองประเภทนะครับคือตั้งใจไปกับโดนหลอกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการเตือนกันมานะครับว่าคนที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยให้พิจารณาข้อเสนอให้ดีให้รอบคอบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างแล้วก็บริษัทจัดหางานนะครับรวมไปถึงลักษณะงานว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างค่าจ้างเท่าไหร่รวมไปถึงเงื่อนไขในสัญญาจ้างนะครับผมดูให้ชัดเจนรวมถึงดำเนินการเรื่องวีซ่าและการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตปลายทางนะครับอย่าได้หลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอรายได้สูงที่มันผิดปกติอะครับที่แบบว่าโอ้โหงานดูสบายแต่รายได้สูงมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังผู้ชักชวนที่อ้างว่าสามารถเดินทางด้วยสถานะนักท่องเที่ยวแล้วเข้าทำงานได้ทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากอันตรายมากๆเลยนะครับผมคือมีสิทธิ์ที่จะโดนหลอกสูงมากๆแต่ก็ไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยนะครับแต่เรียกได้ว่าแทบจะ80-90% นะครับผมงานสบายได้เงินดีมีน้อยมากแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับถ้ามีคนก็เยื้อแย่งกันไปหมดแล้วนะครับตรวจสอบกันให้ดีถ้าสิ่งนั้นมั่นใจว่าถูกต้องนะครับมีมูลมีนายจ้างที่ดีที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับแต่ถ้ามีสิ่งน่าสงสัยเยอะเกินไปปักธงไว้เลยว่านี่สแกมเมอร์เขาจะหลอกเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ออกให้ห่างนำตัวให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมมาย้ำมาเตือนกันในเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมเราก็หมดเวลาในช่วงของข่าวดินประเด็นร้อนลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปนะครับผมพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับ

0: ณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: อยากจะนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
7: แล้วครับผมมาเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายนะครับช่วงข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นช่วงที่จะนำข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมาเล่าข่าวให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ครับเมื่อช่วงเช้าวันที่13ตุลาคม2569ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตครับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จากนั้นนะครับในวันเดียวกันเวลา 9:00 นที่หอประชุมมหิสรภักดีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงอุทิศพระวรกายบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบนิกรและพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดมาครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับผมที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ได้ข่าวกันบ่อยมากๆในช่วงกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้วก็ฝั่งที่เป็นมีเขาเรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าประเพณีถือศีลกินผัก2569ของจังหวัดภูเก็ตปีนี้ก็ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือเลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ไปลงพื้นที่เยี่ยมอามจุ้ยตุ่ยมอบข้าวสารสนับสนุนโรงทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักนะครับก็เมื่อวานนี้13ตุลาคม2569ท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยท่านกฤษณาพันธ์เสงี่ยมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านพงศ์ประกาชาววัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมอามจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งนะครับหรือศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตามกิจกรรมที่มีชื่อว่าเยี่ยมอาม9วัด9อามครับเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีการมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงทานของศาลเจ้าด้วยนะครับสำหรับประกอบอาหารเจแจกจ่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีครับในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะก็ได้พบปะพูดคุยคณะกรรมการศาลเจ้าครับ พร้อมกับมีการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตรวมถึงการดำเนินงานโรงทานที่จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวครับสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของศาลเจ้าและชุมชนในการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับทั้งนี้เนี่ยอามจุ้ยตุ่ยตะโบเก้งเป็นศาลเจ้าสำคัญเลยแหละแห่งหนึ่งเลยแหละของจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บริเวณถนนระนองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานครับโดยมีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีถือศีลกินผักรวมถึงพิธีอิวเก้งหรือการแห่พระรอบเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญในช่วงประเพณีถือศีลกินผักครับสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมซึ่งภูเก็ตเองก็นับได้200ปีแล้วนะครับ201ปีนะครับผมถือว่ายาวนานมากๆสืบทอดมาหลายรุ่นหลายชั่วอายุคนนะครับประเพณีที่มีประวัติอย่างยาวนานแบบนี้ก็อยากจะให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับผมก็ให้คงไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเป็นประเพณีที่คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเรามองเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยก็มีความเป็นมามีประวัติกันอย่างยาวนานแต่ถ้าเรามองในเรื่องของเศรษฐกิจประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยก็ดังมากๆในประเทศไทยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักก็มักจะเดินทางมาในช่วงเวลานี้ของแต่ละปีนะครับเพื่อมาเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ช่วยเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจในอีกมิติด้วยนะครับผมได้ทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมารวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะครับผมเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมีที่มาดีมากๆเลยนะครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่รับฟังรายการเล่าข่าวน้ำมันทางเพจสวทภูเก็ตวิดีโอหรือทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับอยากมาสัมผัสประสบการณ์ถือศีลกินผักที่ไม่เหมือนใครนะครับผมก็ลองมาได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะไม่รู้สึกเสียดายแน่นอนครับที่เลือกมาที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปเลยนะครับมากันที่จังหวัดกระบี่นะครับแวะมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางกระบี่เองเนี่ยก็มีการเตือนภัยนะครับสำหรับในเรื่องของการที่มีฝนตกสะสมซึ่งจริงๆแล้วนะครับเป็นการเตือนภัยของวันที่13ตุลาคม2569แต่ว่านะครับผมคือต้องบอกว่าเนื่องจากฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับการที่ฝนตกสะสมแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบในวันนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเหมือนอยู่ดีๆถ้าวันนี้มีฝนตกหนักเพิ่มเข้ามานะครับผมก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจังหวัดกระบี่จึงฝากมาเตือนกันนะครับว่าให้6อำเภอดังกล่าวที่จะกล่าวออกไปในต่อไปนี่นะครับให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามนะครับผมข้อมูลข่าวสารกันให้ดีนะครับอำเภอแรกนะครับคืออำเภอเขาพนมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเขาพนมเนี่ยมีเกณฑ์ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับส่วนอำเภอเมืองเนี่ยรองลงมานะครับผมอำเภอปลายพระยาเป็นอันดับ3อำเภอลำทับอันดับ4อำเภอเหนือคลองลำดับ5อำเภอเกาะลันตาลำดับ6นะครับข้อที่ควรจะปฏิบัติเลยคือประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ราบลุ่มเชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านควรที่จะเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับผมให้ติดตามกระแสข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับยังก็แล้วแต่นะครับผมให้เตรียมพร้อมเอาไว้ให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับผมเพราะว่าสติเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราขาดสติเราก็อาจจะจัดการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับผมเราอยากจะเรามีลูกมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่เราอยู่ในที่ดูแลอยู่นะครับเราควรจะมีสติช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนแล้ว จึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้นะครับถ้าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยยังขาดสติยังตื่นตระหนกเราจะสามารถช่วยคนที่เรารักได้ไหมครับก็ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุเหล่านี้นะครับการเตรียมพร้อมและตั้งสติเป็นสิ่งที่สมควรทำมากที่สุดครับและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดและหน่วยทางราชการให้ดีระวังสแกมเมอร์กันให้ดีด้วยนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับผมเช่นกันนะครับพังงานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครับวันที่13ตุลาคม2569ที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2อำเภอเมืองพังงาท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าร่วมในพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพียงนะครับตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านก็ได้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะนะครับทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคแม้ในพื้นที่ถูกระกันดารเพื่อทรงรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎรด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งนำมาสู่การก่อตั้งโครงการอันเนื่องพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและแนวทางของประชาญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับจังหวัดพังงาเองก็ดำเนินพิธีในวันนวมินทรมหาราชเช่นกันนะครับผมซึ่งต้องกล่าวอย่างนี้นะครับว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันและเวลาเดียวกันนะครับผมเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองฝากประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจังหวัดระนองประจำเดือนตุลาคม2569นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเลยรวมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพครับพบกับสินค้าราคาพิเศษที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับผมจัดจำหน่ายเนี่ยสินค้าเนี่ยตั้งแต่วันที่มีวันที่16 20 22ตุลาคม2569นะครับเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับซึ่งในวันที่16ตุลาคมเนี่ยจัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.ระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะครับส่วนวันที่20ตุลาคมเนี่ยก็ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นอำเภอละอุ่นครับวันที่22ก็จัดที่บริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปื่อที่อำเภอกระเพินกระเปื่อนะครับก็พบกับสินค้าราคาพิเศษมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมมีข้าวหอมมะลินะครับผม140บาทจาก220บาทคุ้มค่ามากนะครับน้ำมันถั่วเหลือง35บาทจากปกติ55บาทน้ำมันปาล์ม35บาทจาก55บาทเหมือนกันครับปลากระป๋อง10บาทจาก16บาทน้ำตาลทราย20บาทจาก28บาทถือว่าราคาดีมากๆนะครับผมยิ่งถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองปลากระป๋องน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าจะยิ้มหน้าบานยิ้มแฉ่งดีใจกันแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดใกล้บ้านคุณนะครับช่วยลดรายจ่ายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันครับก็ระนองก็ฝากเอาไว้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับผมไปร่วมกันจับจ่ายใช้สอยนะครับผมตัวเราเองก็ได้ราคาสินค้าราคาประหยัดไปด้วยส่วนผู้ประกอบการที่นำส่งสินค้ามาช่วยมาขายเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่สินค้าขายได้นะครับ ถือว่าช่วยๆกันไปกระจายรายได้สู่ฐานรากและวนให้เกิดความเสถียรยั่งยืนในการค้าขายนะครับผมก็นี่แหละครับเชิญชวนกันไว้นะครับเอาละครับผมก็วันนี้นะครับข่าวสารครบทั้ง4จังหวัดแล้วกระบี่พังงาระนองภูเก็ตนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามกันต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์หรือทางเพจ Facebook โสธรภูเก็ตเรดิโอนะครับหรือสามารถติดตามข่าวสารที่เป็นโพสต์ต่างๆคลิปรีลส์อะไรอย่างเงี้ยครับผ่านทางเพจสวทภูเก็ต PRD นะครับหรือ TikTok นะครับ TikTok สวทภูเก็ตสวทภูเก็ต2นายดิวขยี้ข่าวนะครับผมอันดานิวส์ก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมน้องดิววัสุวสุรัตน์วีระไสและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
8: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
9: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
10: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
11: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
12: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
13: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสหประชาชาติค่ะ
14: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
15: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
8: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อตามพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018ถึง2028ครั้งที่4ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
6: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAIหลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับบุญรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้พบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกัวป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะที่ตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเรามาดูกันในเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งนะคะเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางสำคัญนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและสังคมค่ะแล้วก็สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคมอายุยืนนะคะก็รวมไปถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะด้านดร.เอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งได้นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน AI นะคะโดยได้มุ่งขับเคลื่อน AI ใน3เป้าหมายค่ะได้แก่ All in AI, AI in All และ AI for All ค่ะซึ่งยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ค่ะพร้อมทั้งปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศค่ะเพื่อให้ AI นะคะเป็นเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลิตภาพทั้งภาคเกษตรการผลิตสุขภาพท่องเที่ยวการเงินโลจิสติกค้าปลีกและ SME ค่ะและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงค่ะและนอกจากนี้ค่ะเวทีการเสวนาเยาวชนกับแหล่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียในยุค AI นะคะก็ยังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของเยาวชนต้องครอบคลุมมากกว่าความรู้และทักษะการใช้ AI ค่ะโดยต้องพัฒนาการศึกษาและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน

0: อนาคตค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับประสบการณ์การทำงานและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับงานนี้นะคะก็คือถือเป็นก้าวสำคัญของไทยนะคะในการใช้เวทีระดับโลกอย่าง IMF World Bank 2026ค่ะที่ประกาศศักยภาพรอบด้านค่ะทั้งการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การผลักดัน AI เพื่อสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะค่ะมาดูในเรื่องราวของดร.เอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้เปิดเผยแนวนโยบายการเงินการคลังและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะโดยจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์นะคะและอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะได้ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกค่ะและเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะจึงได้เตรียมขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศและนำเสนอ Bangkok Blueprint Fort Resilience Financial Services ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในวันที่14ตุลาคม2569นี้ค่ะเพื่อร่วมกันป้องกันนะคะแล้วก็สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบค่ะและนอกจากนี้ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็ยังได้กล่าวในงาน Building Resilience inFragmented World นะคะโดยชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจค่ะทั้งในด้านการเงินการค้าการลงทุนค่ะจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินให้เข้มแข็งลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนนะคะให้เกิดการลงทุนจริงตลาดและพันธมิตรที่มากขึ้นเปิดโอกาสในการส่งออกค่ะและการลงทุนประเทศไทยนะคะสามารถใช้บทบาท Trusted Connector ค่ะผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือค่ะเพื่อสร้างความไว้วางใจและรักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานะคะพร้อมทั้งเสนอให้อาเซียนค่ะเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะคะอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิทัลสุขภาพและทักษะค่ะและทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นกลับมาถึงกลุ่ม SME และชุมชนในประเทศค่ะเพื่อเป็นการยกระดับประชาชนการจ้างงานและบริการค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเรามาดูก้าวสำคัญนะคะของข้าวไทยค่ะกับกรมการข้าวค่ะเดินหน้าจับมือสถานกงสุลใหญ่เจดดาเปิดตลาดซาอุดีอาระเบียควบคู่ยกระดับงานวิจัยสู่นานาชาติค่ะอธิบดีกรมการข้าวค่ะได้เข้าหารือร่วมกับกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการค่ะเดินหน้าพาข้าวไทยเติบโตในตลาดตะวันออกกลางอย่างยั่งยืนนะคะโดยมี4ประเด็นสำคัญนะคะจากการหารือดังนี้ค่ะ1ค่ะเชื่อมตรงตลาดค้าข้าวสู่ซาอุค่ะสถานกงสุลใหญ่ค่ะพร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าในซาอุดีอาระเบียโดยตรงค่ะเพื่อให้เกิดการเจรจาการค้าจริงและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งค่ะรวมไปถึงการเปิดพื้นที่โชว์คุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาเตรียมนำผลิตภัณฑ์ข้าวไทยคุณภาพดีไปจัดแสดงที่ห้างเจดดาดราก้อนพาเลสเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นโดยจุดเด่นนะคะก็คือผู้ประกอบการค่ะในพื้นที่มีใบอนุญาตนำเข้าพร้อมเดินเรื่องได้ทันทีค่ะและไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดวางสินค้านะคะค่ะก็ยังมีการผนึกกำลังวิจัยร่วมกับ King Abdullah University of Science and Technology ค่ะเตรียมดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุค่ะมาร่วมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวนะคะรวมถึงเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันค่ะและได้เตรียมลงนาม MOU นะคะฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุค่ะตั้งเป้าจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับคอสในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดานะคะเพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ70ปีค่ะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยซาอุดีอาระเบียพร้อมประกาศศักยภาพงานวิจัยข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกรมการข้าวนะคะก็พร้อมเดินหน้าประสานงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ข้าวไทยค่ะเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดโลกนะคะค่ะมาดูในเรื่องราวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเร่งประสานตำรวจฮ่องกงขยายผลเครือข่ายข้ามชาติจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีค่ะพันตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยถึงกรณีกองกำลังตำรวจฮ่องกงนะคะจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีในฮ่องกงค่ะว่าจากการประสานงานไปยังตำรวจฮ่องกงนะคะได้ยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของขบวนการค่ะผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการดังกล่าวนะคะโดยทางตำรวจฮ่องกงค่ะได้ให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายทั้งการจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงการติดต่อและนัดหมายลูกค้าตลอดจนการรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีค่ะ

0: โดยใช้แอปพลิเคชัน Telegram นะคะเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าค่ะและจัดให้หญิงไทยค้าประเวณีตามโรงแรมในย่านจิมซาจุยขณะที่สถานที่ที่ใช้ควบคุมและสร้างการเครือข่ายตั้งอยู่ในเขตทุนเหมินนะคะซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงค่ะได้เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งที่พักของสมาชิกเครือข่ายและจุดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยจับกุมผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยมีการแถลงผลนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะว่ามีผู้ถูกจับกุมรวม16รายในจำนวนนี้ค่ะเป็นหญิงไทย9รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะรถยนต์2คันและอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องประมาณ 5.17 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะรวมทั้งตรวจพบหลักฐานการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งประสานข้อมูลกับตำรวจฮ่องกงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบบทบาทของบุคคลในเครือข่ายและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยค่ะเพื่อนำข้อมูลนะคะมาประกอบการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการในไทยค่ะแล้วก็รวมไปทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายนะคะพร้อมได้ฝากเตือนประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปทำงานในต่างประเทศค่ะให้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบนะคะรวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานค่าจ้างและเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ชัดเจนค่ะรวมทั้งดำเนินการเรื่องวีซ่าและการอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตปลายทางค่ะอย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอรายได้สูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังผู้ชักชวนที่อ้างว่าสามารถเดินทางด้วยสถานะนักท่องเที่ยวแล้วเข้าไปทำงานได้ทันทีค่ะซึ่งหากถูกหลอกลวงยึดหนังสือเดินทางนะคะจำกัดเสรีภาพบังคับให้ทำงานหรือแสวงหาประโยชน์ค่ะให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทยที่รับผิดชอบค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังคะจากปฏิบัติการกวาดล้างดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้ฝากเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมทำบุญแบ่งปันความสุขและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะในกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะบริเวณหน้าตลาดกลาภูงาถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะจึงขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานนะคะได้แต่งกายด้วยชุดสีขาวค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะเวลา 17:30 นาทีค่ะจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบำรุงปิยนามวานิชค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับนายเสริมพงศ์สลิดดิสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยมีกิจกรรมไฮไลท์นะคะประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันประกอบอาหารเจในกระทะยักษ์ค่ะรวมทั้งชมการแสดงบนเวทีกลางจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้างและก็รับชมตะการตากับการแสดงเชิดมังกรไฟการเชิดสิงโตและการจุดพลุค่ะและในเวลา 18:00 นค่ะจะมีการเปิดซุ้มอาหารเจให้ประชาชนร่วมรับประทานอาหารเจราคาประหยัดพร้อมนำประธานและผู้มีเกียรตินะคะเยี่ยมชมซุ้มสาธิตการประกอบอาหารเจค่ะรวมทั้งค่ะยังได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งปิดการจราจรและข้อปฏิบัติด้านการเดินทางค่ะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานค่ะเทศบาลเมืองพังงาค่ะจึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดเตรียมสถานที่และการจัดการจราจรดังนี้ค่ะโดยกำหนดการปิดถนนนะคะเวลา 7:00 นเป็นต้นไปค่ะซึ่งจะเริ่มเข้าพื้นที่ตั้งเต็นท์และเตรียมจัดสถานที่เวลา 15:00 นถึง 23:00 นค่ะมีการปิดการจราจรเต็มรูปแบบค่ะบริเวณหน้าตลาดกาภูงาบนถนนเพชรเกษมค่ะโดยร้านอาหารนะคะสามารถเริ่มเข้าจัดซุ้มจำหน่ายอาหารได้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะโดยการจัดเส้นทางเดินรถนะคะกำหนดให้ใช้เส้นทางเดินรถทางเดียวโดยสัญจรจากสี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองพังงามุ่งหน้าไปยังซอยพูนศิลป์อุทิศค่ะซึ่งห้ามนำรถยนต์และยานพาหนะทุกชนิดนะคะเข้าบริเวณพื้นที่จัดงานโดยเด็ดขาดค่ะโดยเทศบาลเมืองพังงาค่ะได้จัดเตรียมรถรับส่งให้บริการฟรีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนตลอดงานค่ะและได้ขออภัยในความไม่สะดวกในการจราจรมาณที่นี้ค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะตลอดจนนักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจและสร้างรอยยิ้มไปด้วยกันในงานอิ่มบุญ9บาทค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวสารจากภาครัฐนะคะที่ได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetingsนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสรพมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IFF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการฉ้อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบริธาภิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.thรวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลอง

0: และสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทางนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยล์บูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
1: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเต็มใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วย S-Tech พร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
2: นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. ปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทก

0: ภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยสาขาซุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
6: นายมาสุเพียรปินฮาจีสบะแอผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยท.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุขไหงโกลกโทร073611249วีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุขไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
7: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดีอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดีอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้น จ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดสมบูรณ์ให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC บีททัวร์รายการโดฮาโอเพ่น2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพลพัฒน์และเบสวรคีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0 21-19 21-12 คว้าแชมป์ AVC บีททัวร์2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกสเตทโซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป 1-0 มาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้ แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูธเกมเก้จากเดนมาร์กไป1-2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงรี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3-0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4-1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3-3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬา โดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวันอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีธาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: 12:44ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงษ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมล atrilaya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atrilaya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรง หากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRadioThailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชลธรจันยาอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต

วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขต นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติรานาเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
16: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์คิด คุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17: โอเคโอเคครับสวัสดีครับ
18: สวัสดี
17: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะครับโดยผมอาจารย์ธนกิจจันแสงแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.พิธาจารุพูลผล
18: สวัสดีครับ
17: นะครับ เราเนี่ยเป็นตัวแทนของสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็วันนี้เราจะมีท็อปิกที่เราจะมาพูดกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นท็อปิกที่หลายๆคนอยากจะฟังมาจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำหนึ่งครับอาจารย์คำว่า vibe coding vibe coding คืออะไรครับอาจารย
18: ์ vibe coding ถ้าพูดถึงพูดจริงแล้วถ้าเอาศัพท์ออกมามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
17: ครับ
18: vibe มัน vibe แต่ว่าพอมันเป็น vibe coding ก็คือเขาเหมือนว่าถ้าแปลนะคือเขาก็บอกว่าพอมันยุค AI มันเป็นยุคที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอลดีไวซ์ดิจิตอลอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันผ่านการสื่อสารคอมมูนิเคชันเป็นผ่านพร้อมดังนั้นก็คือเวลาเรามีความอารมณ์ความรู้สึกใดๆออกไปแล้วก็ไวบ์เราก็พูดออกไปอย่างนั้นพูดผ่าน
17: ด้วยภาษาธรรมชาติ
18: ด้วยภาษาธรรมชาติภาษามนุษย์เรานั่นแหละที่การสื่อสารให้มันทำงานแต่ประมาณนี้นะครับก็คือการที่จะโค้ดคือการให้คอมพิวเตอร์มันทำโค้ดขึ้นมาผ่านภาษาธรรมชาติเป็นตัวนำ
17: ถ้าอย่างนั้นผมขอเคลียร์นี่อย่างง่ายๆเหมือนที่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยแบบมันอยากจะเขียนโปรแกรม
18: ก็ไวบ์โคดดิ้ง
17: อยากจะทำระบบก็ไวบ์coding คำถามถัดมาก็คือและไอ้ wife เนี่ยมัน wife ได้เร็วแค่ไหนแล้วพอมัน wife ออกมาเนี่ยความปลอดภัยของโค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเอาไปใช้งานได้จริงหรือไม่อันนี้ต้องให้ opinion ของอาจารย
18: ์ wife
17: อธิบายนะฮะ
18: wife ทำได้รวดเร็วมาก เพราะว่ามันผ่านมันก็ขึ้นความรวดเร็วขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้ด้วยนะ
17: ครับ
18: แล้วความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่เรามาใช้แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเราเข้าไปพวก Gemini AI Tools อะไรที่มันทำ Vibe ได้ต่างๆนานามันก็ทำได้ง่ายแล้วก็สามารถเดี๋ยวนี้เราสามารถจะเอาแอปดูดวงทำแอปพ่ายิปซีแอปแบบเราทำได้เลยนะมันสร้างมาได้สวยด้วยแอปพ่ายิปซีผมก็ลองทำคือมันทำแอปพวกนี้มันทำได้ง่ายมากแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพอมัน Vibe เนี่ยเมื่อก่อนหน้าที่โคดเดอร์หรือโปรแกรมเมอร์ก็ต้องมีความรู้ทางด้าน
17: โปรแกรมมิ่ง
18: HTML PHP Python ภาษาอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คือพอมันไวปั๊บเนี่ยไอ้บทบาทตรงนั้นไม่ใช่เราละเราจะถอยมาเป็นการสื่อสารแทนคราวนี้ไอ้ตัวที่มันจะเรียกว่าใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราใช้
17: ครับ
18: ส่วนมากแล้วแพลตฟอร์มก็จะเรียกใช้ภาษายอดนิยมทั้งหมดนั่นแหละก็คือตอนนี้ก็คือภาษายอดนิยมที่ใช้ในการเขียนโค้ดก็คือ
17: Python
18: Python เนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาษายอดนิยมคงเราคงไม่ได้บอกให้มันเขียนโปรแกรมวิเคราะห์สถิติหรือโปรแกรมอะไรที่มันคำนวณผลสถิติแล้วใช้ภาษา R หรอกเพราะภาษา R เป็นภาษาที่จำกัดเฉพาะสถิติใช่ไหมมันก็ต้องใช้ภาษา Python อยู่แล้วในการเขียนและ Python เนี่ยมันเป็นภาษาที่ scalable สูงมันจะ scale ไปตัว language อื่นก็ได้ด้วย
17: มันค่อนข้าง universal
18: มัน universal ฉะนั้นมันเลยเป็นภาษากลางใช่ไหมอาจารย์ก็พัฒนามาหลายตัวแล้ว
17: ใช่ครับ
18: อันนี้พอมันเป็นภาษากลาง มันก็ง่ายว่าไอ้หน้าที่ที่เคยโอ้โหฉันเคยเชี่ยวชาญ PHP ฉันเคยเชี่ยวชาญ HTML นะ CSS ฉันก็เขียนเก่งนะ CSS หลังบ้านไม่ต้องเลยมันไม่ใช่หน้าที่คุณอีกต่อไปแล
17: ้
18: วหน้าที่คุณก็คือจะสื่อสารกับมันยังไงให้ได้โปรดักต์ที่ต้องการอันนี้แบบหมายถึงคนที่มี knowledge นะยิ่งถ้าเกิดว่าผมถึงบอกว่าถ้าคนพัฒนาตัวเนี้ย
17: เป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว
18: เป็นเก่งอยู่แล้วโอ้โห
17: มันกลายเป็นเสือติดปีก
18: เสือติดปีกยังไม่พอนะมันสามารถพัฒนาเมื่อก่อนก็พัฒนา1แอปใช้เวลา1เดือนเดี๋ยวนี้กลายว่าพัฒนา5แอป1สัปดาห
17: ์มัน
18: 10แอป20แอปใน1สัปดาห์สามารถทำได้ลดขั้นตอนเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญในเสือติดปีกอยู่แล้ว
17: ใช่
18: อันนี้อย่างที่บอกเสือติดปีกแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีความรู
17: ้ชาวบ้าน
18: เป็นชาวบ้านทั่วไป
17: คนทั่วไปเห็นความสามารถของไอ้หรือเห็นเขาพูดถึงไวฟ์ก็เห็นง่ายนี่
18: แล้วเขาก็ทำ
17: สั่งได้เลย
18: ทำมาได้เลย
17: ดีใจจังเลย
18: อันนั้นน่ะมันก็ทำงานได้จริงนะตามที่มันตามที่คุณไว
17: ที่บอกไป
18: พูดแล้วกันตามที่คุณไวหรือพร้อมตามที่คุณพร้อมไป
17: ตามที่แจ้งไป
18: ตามที่คุณไวไป
17: ตามที่แจ้งไป
18: คราวนี้เมื่อตามที่คุณไวไปคุณแจ้งพร้อมไปเนี่ยให้มันทำยังไงเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาตามนั้นเอาละสิ
17: อาจจะเกินนั้นด้วยไปคิดเองมันไปคิดเอง
18: คิดเองทำเกินนั้น2ทำไม่ถึงแต่ให้ผลตามที่คุณไวแบบคุณไวเท่านั้นก็ได้เท่านั้นไงแต่ในรายละเอียดทั้งหมด มันไม่ได้ครอบคลุมเลยมันก็ไว้ตามโจทย์ที่ให้คุณทำนั่นแหละคุณต้องการให้มันทำยังไงมันก็ไปไว้ตรง
17: ไว้ตามสั่ง
18: อืมใช่ก็เหมือนกับสองเดือนที่แล้วที่เราทำโครงการพัฒนา AI ให้กับผู้ชุมชนวิสาหกิจจำได้ไหม
17: จะมีชาวบ้านมาเรียน
18: มีชาวบ้าน
17: มาเรียน
18: ข้อสำเร็จของเราสองคนก็คือเราสามารถให้ชาวบ้าน
17: เลย
18: เหล่านั้นชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ไม่มี knowledge เลย
17: no.
18: เป็นคุณลุงคุณป้าด้วยที่สำค
17: ั
18: ญเป
17: ็
18: นคุณลุงคุณป้าแล้วก็จบพัฒนาชุมชนหมดแล้วก็ไปเป็นวิสาหกิจชุมชนมา30กว่าแห่งเข้ามาอบรมคราวนี้พออบรมเนี่ย3วันสิ่งที่เขาได้คือเขาสามารถไวป์โค้ดเว็บแอปพลิเคชัน
17: สร้าง
18: เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้จริงเว็บแอปพลิเคชันสวยด้วยสวยกว่าตอนเราทำโปรเจกต์จบอีกเยอะเลย
17: ใช
18: ่นะคนละเรื่องเลยคือเขาสามารถทำแอปพวกนั้นได้อย่างสมบูรณ
17: ์สามารถ
18: นะแต่ว่าสมบูรณ์หรือเปล่าเราบอกทำได้แต่สมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่บอก1เขาทำได้ตามพร้อมที่เราให้แต่ใครจะไปรู้หรอว่าองค์ประกอบรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ย
17: ในดีเทลมันจะครบถ้วน
18: มันมีอะไรไหม
17: หรือเปล่า
18: ใช่เพราะว่ายุคไวป์โคดดิ้งมันมาเข้าตรงนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการจากที่เขียนโค้ดเนี่ยเข้ามาเป็นผู้สั่งการแทน
17: ใช่ครับ
18: คราวนี้ผู้สั่งการก็ต้องละเอียดเลยนะใช่ไหมฮะอาจารย์ตั้งแต
17: ่
18: business requirement
17: ถูกต้องทุกอย่างต้องชัดเจน
18: requirement ตอนแรกจากมนุษย์มันก็จะไม่ชัดเจนไม่มีทาง
17: มันไม่เคยชัดเจน
18: ไม่เคยชัดเจนแต่แรกไม่มีใครสร้าง requirement เริ่มต้นชัดเจนเราก็เอา requirement นั้นอะไปต่อยอดเป็น business requirement
17: ใช่
18: มันก็จะ draft business requirement ออกมาเต็มเป็นอัตัดเป็น paper white paper ออกมาเป็นปึกนึงเลย white paper ว่า business requirement น่ะเป็นอย่างนี
17: ้แต่มันอาจจะต้องอิงบน business process
18: ใช่
17: business คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยบอก business process
18: แต่มันจะคิดแทนเรา
17: ทำงานยังไง
18: เราเริ่มต้นเอาความต้องการเชิงหยาบแบบหยาบ
17: ใช่
18: ให้ไปปุ๊บมันไปสร้าง business requirement คราวนี้พอสร้าง business requirement ขึ้นมาปุ๊บมันเกาะมามันตรงความต้องการแล้วหรือยังไงถ้ายังไม่พอเราอาจจะเอา requirement engineering ใส่ลงไปก็ได้ใช่ไหม RE
17: ได้
18: มันก็จะแตกพรอตออกมาเลยว่า requirement engineering
17: อะไรบ้าง
18: ความต้องการที่1 2 3มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแตกพรอตออกมาหมดเลยแตกออกมาในรายละเอียดเสร็จเรายังไม่พอเราออกมาเสร็จปุ๊บพอเป็น business requirement เสร็จเราคิดว่าเราพอแล้วมี diagram ให้มันเขียน
17: letter flow
18: พอมี diagram เสร็จเราให้มันสร้าง system requirement โดย system requirement ทุกข้อต้องผูกกับ business requirement คราวนี้ดราฟต์ต่อไปไวท์เปเปอร์อีกปึกนึง

0: ที่เราพัฒนาอยู่พอพิมพ์เขียวออกมาปุ๊บเอาเลยตกผลึกหมดทั้ง3ตัวแล้วขึ้น UX UI ใช่ไหมอาจารย
1: ์คราวนี้ก็สั่งเขียนเลย
0: คราวนี้ก็สั่งให้มันไปแพลตฟอร์มโหคราวนี้เวลาจะขึ้น UX UI ก็มีเครื่องมือที
1: ่ช่วย
0: อำนวยความสะดวกได้เยอะมากเลยที
1: ่
0: เขาจะเอาไปต่อจะผ่านทาง Chat GPT ที่จบในตัวมันเองก็ได
1: ้ได้
0: หรือถ้า Gemini ก็ต้องไปใช้ Gemini ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้มาปะกัน
1: ครับ
0: หรือถ้าจะข้ามแพลตฟอร์มก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวโค้ด
1: ครับ
0: แต่ตัวออกแบบ UX UI ก็ไปใช้ตัว
1: อีกตัวนึง
0: แล้วก็สร้าง product ออกมาใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: มันฉะนั้นวิธีการเนี่ยจะเห็นเลยวิธีการเขียนโค้ดเข้ากับไวท์โคดดิ้งเนี่ยมันวิธีการเนี่ยก็คือพูดง่ายเลยว่าใช้ปากฝั่งการเขียนโค้ดแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ใช่แต่บังเอิญเราพูดกับมันตรงๆไม่ได้เราใช้วิธีการพิมพ์แทน
0: ใช่ใช่ใช่หรือเราก็เลยต้องพิมพ์ผ่านการผ่านคำสั่งนั่นแหละนะฮะก็คืออย่างที่มหาวิทยาลัยทั้ง MIT เอ่ยสแตนฟอร์ดเอ่ยเขาก็พูดไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าสายวิทยาศาสตร์สายเอนจิเนียร์เนี่ยมันจะเริ่มดรอปแต่สายที่
1: จะได้รับความนิยมอาจจะได้รับความกระทบบ้าง
0: สายที่จะได้รับความนิยมอย่างมากก็คือสายสังคมศาสตร์กลับมาอีกแล้ว
1: ภาษาการสื่อสาร
0: พูดยังไงการสื่อสารมันก็คือการปฏิสัมพันธ์สื่อสารยังไงให้มนุษย์เข้าใจสื่อสารให้ AI เข้าใจยิ่งยากกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าแต่ AI ข้อดีอย่างก็คือพอมันไม่เข้าใจอ่ะมันจะคิดแทนเราคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมมันออกมาเต็มเลยแต่มนุษย์เราไม่เข้าใจเชอะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเราไม่คุยด้วยแล
1: ้
0: วแต่ถ้า AI อ่ะสิ่งที่คุณพูดคือแบบนี้ใช่ไหม
1: เขาคือกฎเกณฑ์ของ AI เนี่ยคือเขาถูกสร้างมาเพื่อให้พยายามตอบ
0: ใช
1: ่พยายามตอบเพราะนั้นใน AI ในช่วงแรกๆอ่ะมันก็คือเครื่องพ่นคำถัดไป
0: ใช่มันคือพ่นคำ
1: มันคือเครื่องพ่นคำดังนั้นมันก็ต้องตอบอ่ะมันก็ไปดูจากเวกเตอร์ของคำสั่งว่าคำนี้โผล่แล้วคำไหนต้องโผล่ตามมา
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่คราวนี้จากสิ่งที่พวกท่านฟังเนี่ยน่าจะพอสรุปได้ว่า Vibe Coding เนี่ยก็คือเราสามารถสั่งให้ AI เนี่ยช่วยสร้างโค้ดช่วยโปรแกรมมิ่งหรือสร้างงานอะไรบางอย่างออกมาด้วยภาษาธรรมชาติด้วยภาษาธรรมชาติแต่สิ่งที่คุณผู้ฟังจากอาจารย์พิธาไปเนี่ยท่านจะได้พบว่าสิ่งที่อาจารย์พิธากำลังพูดให้ท่านฟังอยู่เนี่ยมันคือการสั่งแบบคนที่สั่งเป็นนี่คือการสั่งแบบคนที่สั่งเป็นนะครับจากตั้งแต่ business process จริงๆของเขาว่าธุรกิจคุณดำเนินงานอย่างไรจนมันออกมาเป็น dev stack อ่ะหรือเป็น blueprint ของงานจริงๆว่างานจริงต้องเป็นยังไงเนี่ยนี่คือคนที่สั่งเป็นลองคิดในมุมกลับฮะกับคนที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วไปสั่งเขาจะสั่งแค่ช่วยทำเว็บนำเที่ยวให้หน่อย
0: ออกแบบสวยๆนะแบบสวยๆนะ
1: สวยๆนะเรื่องคำว่าสวยๆเนี่ยไอ้มันไม่เข้าใจครับ
0: ใช่อ
1: ะไรคือสวย
0: แต่ถ้าเราบอกเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยดราฟจากเริ่มต้นก่อนออกแบบให้ทีมสีธรรมชาติตรงกับเนื้อหามากที่สุดก่อนนะแต่ว่าเรายังไม่พอนะพร้อมเนี่ยเราบอกว่าให้สร้างพร้อมครอบเรานะเดี๋ยวนี้วิธีการในการสั่งการของผมก็คืออย่างที่บอกก็คือ
1: ให้
0: พร้อมเราไม่มีใครพร้อมสมบูรณ์แต่แรกแต่ให้มันรีพร้อมให้มันรีเอนจิเนียร์พร้อมบอกว่าให้สร้างพร้อมสำหรับความต้องการพร้อมของผมนี้มันจะครอบมาเลยเขาเนี่ยพร้อมที่สมบูรณ์มันจะออกมาเลยว่า1ฟีเจอร์ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราเอาพร้อมนั้นแปะสั่งพร้อมนี่มันเพิ่งสร้างให้เนี่ยแปะสั่งแทน
1: ครับ
0: อันนี้แหละ
1: อันนี้เราก็จะเห็นว่า เอาง่ายๆเนี่ยครับคนจากที่เราเคยมีประสบการณ์ได้ไปเข้าร่วมการสอนให้กับชาวบ้านเลยเนี่ยให้เขาได้ไวฟ์โค้ดเนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะเครื่องมืออ่ะขออนุญาตพูดถึงเครื่องมือ
0: ก็เปลี่ยนไปเร็วมาก
1: โอ้มันเปลี่ยนไปแล้วเยอะ
0: เร็วมาก
1: เยอะแล้วความสามารถก็เพิ่มขึ้นเอาที่พวกท่านรู้จักและใกล้ตัว ChatGPT
0: Claude
1: Gemini อันนี้คือสายปกติแต่ถ้าอยากได้สายไวฟ์จริงๆอย่างเช่น Open Code อันนี้ไวฟ์แท้ๆเลย
0: ใช่
1: GLM
0: Z.AI อันนี้ของจีน
1: ของจีน
0: มาเลยชิงหัว
1: ถือว่าฉลาดฉลาดเลยต้องยอมรับในความฉลาดแล้วกินโทเค็นน้
0: อ
1: ยเวลาทำงานแล้วสั่งงานได้เยอะขึ้นแล้วก็ต้นทุนถูกลง
0: ใช่ Z.AI เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าพูดถึงแล้วก็ใช้ดีมากนะแต่ปัญหาก็คือมันเพิ่งออกข่าวไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาข่าวคือจำไม่รู้เลยแล้วว่าโหจีนยังไงก็คือเขาก็ยังแบบว่าคือเขามีความคิดที่รวดเร็ว
1: มีวิธี
0: เขาคิดที่รวดเร็วแต่บางทีเขาอาจจะประมาทคิดไม่รอบไม่รัดกุมเหมือนของทางยุโรปเขาอะนะ
1: ก็แต่ว่าถ้าสายโปรแกรมมิ่งสายแข็งเลยคือเคอร์เซอร์เลย
0: อาจารย์ใช้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมใช้ทั้งเคอร์เซอร์แต่ว่าแต่โดย

0: IDE ที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเป็น AI IDE ต้องตอบอย่างนี้แต่ถ้าที่คนนิยมใช้ก็จะเป็น Visual Studio Code กับ Anti-Gravity
1: Anti-Gravity
0: แล้วก็ไปผูก Extension
1: อันนี้ก็วิธีที่ผมใช้
0: วิธีที่ใช้
1: ผมก็ใช้ anti gravity
0: ใช่ครับแล้วก็ดึง extension ต่างๆใส่เข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้แบบ performance AI IDE สำหรับเขียนโปรแกรมเลยเนี่ยก็จะใช้เคอร์เซอร์แน่นอนครับทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยการคำนวณ AI มีต้นทุนนะมีต้นทุนทุกอย่างต้องคอมพิวทั้งหมด
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เรา2คนเนี่ยอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยเราคอนเซิร์นอยู่เรื่องนึงก็คือในอนาคตนะครับผมมีความเชื่อว่า20เหรียญเนี่ยมันจะคือเบสิกพื้นฐานที่จำเป็นต้องจ่าย
1: ใช่
0: แต่งานจะไม่ได้ดีนะงานจะ
1: คุณภาพงานจะด้อยลง
0: จะเบสิกลงใช่จะเป็นเรื่องแทบจะเป็นเรื่องเบสิกเลย
1: ถ้าอยากจะจ่ายเพิ่มก็ขึ้นไปที่ 1,500 2,000
0: 100เหรียญ200เหรียญ
1: ถ้าเกิดไม่ถึงขนาด100เหรียญนะก็ประมาณจุดคุ้มทุนที่เขารับได้เรารับได้ก็1,500 2
0: ประมาณ 1,500 เหรียญ
1: ไม่ทัน
0: 1,500 บาท
1: ต่อเดือนที่เราจะต้องจ่าย
0: อันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้ทำโลโก้ AI นะ
1: ใช่
0: เพื่อโหลดตัวโมเดลมาใช้งานเองเอาล่ะคราวนี้ทุกคนพอเห็นภาพการไวฟ์โค้ดละว่าเราสามารถสั่งด้วยภาษาธรรมชาติและเราได้งานออกมาคำถามเพื่อไปสู่สิ่งนั้นและตามท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงก่อนที่จะไปความปลอดภัยมั่นใจว่ามันจะใช้งานได้อย่างไรเอาระบบขึ้นยังไงเราสั่งละเอียดเพียงพอไหมแน่นอนครับจากที่ทุกท่านเห็นอย่างอาจารย์พิธาเนี่ยท่านได้สั่งเนี่ยแล้วท่านสั่งแบบคนที่ทำเป็นนะครับแน่นอนสิ่งนี้นักศึกษาที่เรียนกับเราได้เรียนสั่งเป็นทั้งปตีแล้วก็ปโทนะครับเราต้องสอนให้เด็กเป็นแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมี AI มันจะกระทบไหมแน่นอนครับมันกระทบแต่คนที่มีความรู้อยู่แล้วอย่างที่บอกมันจะกลายเป็นเสือติดปีกสิงติดปีกไปนะครับแน่นอนเลยครับองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้มันได้มาจากการที่ต้องเรียนนะครับถ้าคนที่ไปสั่งไวฟ์โค้ดเลยเนี่ยคุณก็จะได้งานแบบไวฟ์โค้ดใช่ไหมครับแต่คนที่สั่งไวฟ์โค้ดแบบคนที่เป็น
1: และ
0: เป็นระบบหรือมีหลักซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงอาจารย์ก็สอนวิชานี่อยู่แน่นอนงานมันก็จะได้เป็นอีกสเต็ปและเป็นอีกควอลิตี้หนึ่งดีกว่าผมขอใช้อย่าง
1: น
0: ี้
1: แล้วพอมันเป็นอีกควอลิตี้หนึ่งนะก็ยิ่งง่ายเลยก
0: ็
1: กลายเป็นว่าสิ่งที่เราใช้ประจำแล้วมั่นใจว่ามันตกผลึกแล้วเราก็ทำเป็นสกิลซะ
0: สร้างเป็นสกิลมันสามารถทำงานซ้ำๆได้
1: พอเป็นใช่มันก็จะสามารถ reusability มันจะสูงมาก
0: ใช่
1: พอมันมาใช้ปุ๊บเจอโปรเจกต์งานแบบเดียวกันลากเข้าปุ๊บสกิลรันเองเลย
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำอะไรละ
0: ใช่ครับสิ่งหนึ่งโดยหลักวิศวกรรมเนี่ยหรือหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือหลักอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะพูดถึงคำว่าการ reproductivity ได้อันนี้คือในยุค AI นี้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่า
1: reproduce
0: ได้นะครับถามว่าทำไมครับคืออย่างที่บอกครับ AI เนี่ยมันก็คือการ random ถ้าเราสั่งแบบไร้สาระนะสั่งแบบด้วนๆห้วนๆอยากได้สิ่งนี้นะครับสมมติเราบอกอยากให้ได้เว็บแบบนี้อยากได้ระบบแบบนี้เชื่อไหมฮะถ้าไม่คุมสั่ง10ครั้งได้ระบบหน้าตาไม่เหมือนกันเลยทั้ง10ครั้ง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะถูกไหมครับแม้กระทั่งทูนตัวเดียวกันนะคุณไวฟ์ไปเนี่ยสั่ง10ครั้งคุณได้อะไรไม่เหมือนกันทั้งเทคสแต็กทั้งฟูลสแต็กหน้าบ้านหลังบ้านเลยไม่เหมือนกันเลยทั้ง10ครั้งมันต้องอยู่ที่การคุมแน่นอนแหละครับสิ่งนี้มันได้มาจากการต้องศึกษาเราเรียนในสาขาวิชานะครับนักศึกษาปตรีของเรานักศึกษาปโทของเราเนี่ยได้รับการปลูกฝังและสอนวิชาเหล่านี้ผ่านเนื้อหารายวิชาต่างๆที่มีนะครับเอาละครับ
1: แล้วพอทำเสริมตรงนี้พอทำไปชินเราก็จะรู้เลยว่าที่มันกระจัดกระจายเนี่ยแต่มันจะมีเส้นตรงของมันอยู่ตั้งแต่ต
0: ้
1: นจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง
0: จากต้นน้ำไปปลายน้ำ
1: ซึ่งไอตัวเนี้ยกระบวนการนี้เขาเรียกปลายนิ่งก็คือต้องเป็นปลายไม่ต้องเป็นท่อ
0: ปลาย
1: น้ำ
0: ใช่ครับ
1: ปลายนิ่งซึ่งพอเป็นปลายนิ่งก็จบแล้วกระบวนการการทำโปรดักต์เราอยู่ในปลายนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรละ
0: มันอารมณ์เหมือนกับ best practice ว่าต้องเริ่มจากสิ่งนี้และทำสิ่งนี้และทำสิ่งนี้แล้วทำสิ่งนี้แน่นอนเมื่อก่อนจะมี AI เนี่ยทำไมทีมงานต้องมีโอ้โหแต่ก่อนเนาะมีคนที่ดูแลหลังบ้านเซตอัพเซิร์ฟเวอร
1: ์
0: เซตอัพenvironment มีทีมโปรแกรมมิ่งมีทีมเทสติ้งมีทีมเพนเทสใช่ไหมครับมีทีมเดฟออฟโอ้โหเมื่อก่อนมีคนหลาย

0: คนมากเชื่อไหมฮะปัจจุบันไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยกลับไปจบอยู่ที่คนคนเดียวคือทำ full stack คนคนเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ full stack ตรงนี้มันดันกลายเป็น AI ไปทำแทนแต่เริ่มจะจบเลย AI ทำหมดเลย
1: AI ทำหมด
0: ทำหมดเลยฮะทำหมดเลยแต่นั่นแหละว่าไอ้คนสั่งเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็น orchestration เนี่ยคุณเข้าใจสิ่งเหล่านั้นไหม
1: orchestration ก็คือคนที่บรรเลง
0: คอนดักเตอร์คอยคุมจังหวะ
1: ออเคสตราคุณดูงานเป็นยังไงดูภาพรวม
0: นะครับ
1: ผู้จัดการโครงการเนี่ยแต่ต้องบริหารงานดี
0: ๆปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้ว
1: ซึ่งตอน AI ออกมาช่วง 4-5 ปีแรกตอนนั้นนะพวกเราจับจนพอดีนะแล้วเราก็จับแล้วเราก็บอกเงียบไว้อย่าเพิ่งบอกใคร
0: ไม่งั้นเราทำได้ขนาดนี
1: ้ไม่งั้นระบบงานระบบการทำงานทั่วไปอ
0: ่
1: ะจะแย่แน่เขามีคนเป็นวิทยากรกันเต็มไปหมดเลยแต่เราจะเก็บเงียบไว
0: ้เราก็
1: แบบว่าไม่ใช่
0: พยายามที่จะ
1: ไม่ให้
0: มีอาชีพยังอาชีพบางอย่างยังเดินได้อยู
1: ่ใช่แต่มันก็ไม่ทันเพราะว่ามันก็เกิดการกระแสการเป็นวิทยากรด้าน AI มาสอนพร้อมกันเต็มไปหมดเลยคราวนี้ไม่เกิน 3-4 ปีให้หลังก็มาถึงจุดนี
0: ้มาถึงจุด Wipe Code
1: แต่ Wipe ได้ทุกอย่างนั่นแหละ
0: แต่ผมก็ยังจะบอกคุณผู้ฟังว่าจริงๆ Wipe Code เนี่ยต่อให้ Wipe ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานฮะยังไงก็ต้องมีองค์ความรู้พ
1: ื้
0: นฐาน
1: Human ต้อง always in the loop
0: มัน always in the loop เสมอ
1: มนุษย์ต้องเข้าไปยังไงอ่ะเราต้องอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดเราต้องตรวจสอบมันทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งไอตัว vibe coding อ่ะจริงๆถ้ามองผลิตภัณฑ์มันต่างกันเนี่ยมันก็เหมือนกับในแวดวงวิชาการอ่ะการทำผลงานวิชาการถ้าคิดแบบระบบมันก็จะเป็นแบบเดียวกันมันทำแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามันใช้เครื่องมือคนละตัวอาจจะตัวไม่ถึงระดับเขียน coding
0: ใช
1: ่แต่มันก็ทำกระบวนการแบบเดียวกันเลย
0: ครับ
1: การเขียน
0: ครับอ่ะเอาล่ะคราวนี้อย่างที่บอกครับเราไวฟ์ได้เนี่ยแน่นอนเวลาเราไวฟ์เนี่ยเราคุยกับ AI มันก็มีคุยหลายแบบนะอาจารย์บางคนก็คุยผ่านเบราว์เซอร์แต่อย่างเราจะไม่คุยผ่านเบราว์เซอร์กันแล้วเราคุยผ่านไม่ว่าจะเป็น
1: ตัวติดตั้ง
0: CLI หรือจะคุยผ่านแอปตัว installer ไว้ในเครื่องไม่ว่าจะเป็น Codex
1: แต่ถ้าขี้เกียจผมก็ยังเบราว์เซอร์อยู่นะ คือมันขี้เกียจเปิดปิดก็เบราว์เซอร์มันยังจะทำงานได้อยู่มันก็ยังทำงานได้แต่ในจุดที่เราคิดว่าถามแล้วไม่ต้องการให้มันประมวลผลอะไรมาก
0: แต่ถ้าแต่ละผมชอบใช้ผ่าน CLI
1: อาจารย์ชอบทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะ
0: ผมจะชอบแบบน
1: ี้ทั้งพร้อมบางทีผมก็ดูทำไมอาจารย์ต้องพิมพ์พร้อมกับมันด้วยวะทำไมต้องพิมพ์แบบให้มันดูยากๆด้วยวะมันก็แค่ถามไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ผมจะชอบเพราะว่าผมสามารถให้เขาอยู่ใน environment ปิดของผมได้เช่นบอกว่าทำงานเฉพาะในโฟลเดอร์นี้นะใน directory นี้เท่านั้นห้ามออกไปไหนห้ามเอาความฉลาดออกไปเพื่อนบ้านที่อื่นผมจับขังไว้ในแซนด์บ็อกซ์นี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: awareness ส่วนตัวว
0: ิธี implement ของแต่ละคน
1: วิ
0: ธี implement นะครับก็มีได้หลายแบบนะครับแต่แน่นอนแหละครับเมื่อ wife ขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับผมยังมีความเชื่อว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ชอบสั่งแล้วจะรันยังไงรันยังไงรันให้ฉันหน่อย
1: ขนาดสร้างโค้ดเสร็จแล้วนะยังไม่รู้เลยจะรันยังไง
0: จริงๆครับอันนี้คือเราอยู่บนเบสออนคนที่อาจจะไม่ได้มีทักษะทางด้านโปรแกรมมิ่งสั่งเขาไว้เสร็จได้โปรแกรมมาเสร็จเฮ้ยได้เว็บมาหน้านึงได้ระบบมาหน้านึงรันยังไงเป็นครับจริงๆครับจริงๆเป็นคำถามรันยังไงรันแบบไหนถ้าพอถามมาโอ้โหก็ตอบข้อมูลเชิงเทคนิคเข้ามาไม่ถูกแล้วทำให้ฉันหน่อยมาอย่างนี
1: ้
0: คราวนี้ประเด็นปัญหาคือบางทีเนี่ยเขาจะติดตั้ง dependency บางอย่างเพื่อให้ระบบรันได้โอ้อันนี้เป็นไงครับ
1: นี่แหละคราวนี้มันก็เริ่มจะเข้าสู่ท็อปิกที่2ที่เรานะติดตั้ง dependency จากภายนอก
0: ใช
1: ่ติดตั้ง dependency จากภายนอก
0: เครื่องหมายเครื่องมือต่างๆ
1: API จากภายนอก API เชื่อมต่อ API
0: library ข้างนอก
1: library ข้างนอก
0: นำพา
1: ใ
0: ส่คิดเล
1: ยนั่นแหละติดตั้งไลบรารีจากภายนอกเข้ามาซึ่งไอตัวนี้แหละที่กำลังจะพูดถึงว่าถ้าไว
0: ท์โค้ดแล้ว
1: พอเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เราจะเชื่อมั่นในเทิร์ดปาร์ตี้เหล่านั้นแค่ไหนว่าเขาจะไม่แอบฝังมัลแวร
0: ์
1: ไม่แอบฝังอะไรที่มันมัลโค้ด
0: ใช่
1: ไหมมัลโคดดิ้งพวกมัลแวร์ก็คือย่อมาจาก malicious ที่ว่าไม่พึงปรารถนาซอฟต์แวร์ malicious ซอฟต์แวร์หรือมัลแวร์ก็คือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงปรารถนาคราวนี้ซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงปรารถนามันก็จะเมื่อก่อนมันจะมี5ตระกูลนะมีไวรัสเวิร์มโทรจันใช่ไหมแล้วก็มีแรนซัมแวร์แล้วก็มีพวกแบบที่แอนนอยิ่งก็คือแอดแวร์นะคือมันก็จะมีอยู่5-6ตระกูลนี่แหละที่นั่นมาคือเราจะมั่นใจได้ไงว่าไอแรนซัมผมว่าให้มันเป็นเรื่องของคริปโตด้วยนะที่มันไปเข้าที่สร้างไวป์โค้ดสร้างวอลเล็ตกันเนี่ยไวป์โค้ดสร้างวอลเล็ตกันเนี่ยอันตรายมากนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เลย มันก็เลยเป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับคนที่จะพัฒนาซอฟต์แวร
0: ์ไม่ได้มี knowledge
1: เลยไม่มี knowledge ตรงนี้เลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ไม่ได้มี knowledge เพราะว่าแน่นอนแหละครับปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งการพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยโดยคนที่มีองค์ความรู้เนี่ยยังต้องมีพาร์ทในส่วนของ security เลยเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ยังคงจะต้องมีอยู่นะครับในบางครั้งบางทีเนี่ยการไปสั่ง wife เนี่ยคือสั่ง wife ด้วยคำสั้นๆด้วยความต้องการจากความต้องการพื้นฐานของเราเนี่ยสั่งไปตรงๆง่ายๆแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งนั้นโอ้แล้วว้าวเอาสิ่งนั้นเฮ้ยกดเล่นได้นี
1: ่อู้เอาสิ่งนั้นมาใช้
0: เอาสิ่งนั้นมาใช้เลยดีไหมอืมโอ้อันนี้ถ้าในทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้นี่ถือว่า
1: ก
0: ็ไม่ผ่านเลย
1: ก็ให้พิจารณาจากแอปที่ใช้ก่อนว่าแอปนั้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องปกป้องหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ทำเป็นแอปกิมมิกมาลองดูอะไรนะยิปซี
0: เป็น
1: คลิกยิปซีแล้วก็ไม่ได้มี
0: ที่ไม่ได้กระทบ
1: ไม
0: ่ได้กระทบ
1: ฉะนั้นมันเวลาจะดูเรื่องซิเคียวริตี้เนี่ยเขาดูก่อนว่าแอปไอสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไหมเกี่ยวกับถึงชีวิตไหม
0: มีดาต้าที่มีความลับไหม
1: ม
0: ี
1: ดาต้าที่ความเซนซิทีฟอินฟอร์เมชันไหมอะไรมีเพอร์ซันอลอินฟอร์เมชันมีฟินแลนเชียลอินฟอร์เมชันไห
0: ม
1: ถ้าเกิดมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ก็ทำไปเถอะให้มันอวดเก่งกันไปเถอะให้มันแบบว่าทำกันโอ้ยฉันทำหน้าแอปตัวนี้ได้ฉันทำแอปตัวนี้ได้นะฉันเอาแอปดูดวงฉันอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแอปที่มีการทำเป็นระบบบัญชี
0: แต่มันไม่ใช่ในความจริงคือเขาในความจริงปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์เลยคือยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยเวลาสั่งงานเนี่ยอันนี้นิดนึงไม่เห็นยากเลยอันนี้นิดนึงไม่เห็นยากเลยเนี่ยพี่สั่ง AI นิดเดียวเนี่ยพี่ได้ระบบแล้วคำถามของผมคือพี่ได้ระบบแล้วพี่ทำเลยครับพี่ลองยกระบบขึ้นครับพี่เอาระบบขึ้นเลยถ้าพี่ว่าทุกอย่างมันง่ายพี่เอาขึ้นเลยผมไม่เถียงว่าพี่สั่ง AI แล้วมันง่ายผมไม่เถียงแต่จะพี่เอาขึ้นได้ไหมและพี่ security ได้หรือเปล่า
1: คือ Vibe AI บางตัวเนี่ยนะมันก็ง่ายกับการที่แบบว่าพอเขาทำเสร็จอ่ะมันก็พร้อมใช้ในระบบปิดของมัน
0: ใช่ในแซนด์บ็อก
1: ซ์ในแซนด์บ็อกซ์ของมันก็เนี่ยเราก็ไปโชว์ได้นะว่ามันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยมันรันให้เลยทำได้นะก็เหมือนกับที่ผมบอกไปว่าแอปไพ่ทาโร่อ่ะ
0: เรา POC ได้
1: ผมบอกได้เลยว่าต้องการลายแมวลายหมาน่ารัก
0: ครับ
1: เรื่องอะไรแบบพอ POC ปุ๊บออกมาโอ้โหออกมาสวยเลยก็อันนี้ก็ทำแต่ว่า
0: แบบโปรดักชันหรือก็ไลฟ์แล้วมันอีก
1: แต่มันก็เป็นโปรดักชันในระบบปิดของมันในระบบที่มันทำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นติดตั้ง install deploy เลยเนี่ยโอ้โห
0: มันเป็นและนั่นคือ knowledge ที่จำเป็นต้องมี
1: ใช่
0: และเราก็สอนในสาขาเราก็ต้องสอนให้เด็กต้อง implement ของเหล่านี้จริงๆที่เราพูดมาถึงจุดๆเนี้ยเริ่มจะเข้าไปแตะ cyber security แล้วเราจะเห็นว่าknowledge คือสิ่งที่สำคัญนั่นคือสิ่งที่เรามอบให้กับเด็กๆในสาขาทั้งปอตีและปอโทของเราแน่นอนแหละครับอย่างที่บอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนลูกค้าสั่งงานมาโอ้พี่ผมขอทำ POC 1เดือนครับ
1: productivity มันสูงมากตอนนี้
0: ปัจจุบันเราอาจจะพี่ผมขอ3วันครับเดี๋ยวผมทำ POC ยกระบบขึ้นให้พี่ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงได้มาปุ๊บสั่งฟิกมาปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บออกมาเป็นหน้าจอสวยงาม
1: ก็ทำได
0: ้ก็ทำได้ลูกค้าก็แฮปปี้เขาได้เห็นก่อนโอ้หน้าตาระบบมันจะเป็น
1: โปรโตไทป์
0: แบบนี้นะ
1: เป็นโปรโตไทป
0: ์ที่เห็นได้ลองใช้งานได้ก่อนใช่ไหมฮะปัจจุบันมันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็แน่นอนแหละทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นมาจาก knowledge ที่มีซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกครับว่าคนที่มี knowledge กับคนที่ไม่มี knowledge ใช้ AI เหมือนกันตัวเดียวกัน productivity ออกมาต่างกันแน่นอนเอาละครับเราก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าอ๋อเนี่ยกว่าที่จะ wipe ออกมาได้ก็ต้องใช้ knowledge ที่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่ knowledge ที่มีสั่งตรงๆยังไงคุณก็ได้ทุกคนได้มาเสร็จหาวิธีการเอาระบบขึ้นก็ต้องใช้ knowledge อีกเช่นกันต่อมาพอมาถึงเรื่อง security อาจารย์พิธาคอนเซิร์นยังไงบ้างครับกับระบบที่ wipe ออกมาแล้วแบบโดยปราศจากสีเขียวเลย
1: มันก็อันตรายนะถ้าเอาไปใช้ เพราะว่า
0: user aware เรื่องนี้น้อยสุด
1: แน่นอนเขาต้องการมนุษย์เราเวลาเลือกใช้ระบบส่วนมากจะ aware ในเรื่องของ usability มากที่สุด
0: ขอให้ใช้งานได้ก่อน
1: สังเกตไหมล่ะว่าตอนระบบอินเทอร์เน็ตตอนที่พวกเราดูแลกันหรือว่าคนที่โวยวายกันในมหาวิทยาลัยในบรรดาเรื่อง security requirement ทั้งหมดเนี่ยเขาจะโวยวายเรื่อง availability ตัวเดียว
0: ขอให้ใช้งานได้ก่อน security มา
1: usability
0: หลังสุด
1: availability นะไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมันเป็น security ทั้งหมดนั่นแหละฮะถ้าเกิดเพียงแต่ว่าอะไรที่เขาตามที่ทำให้เขาไม่พอใจให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยอันนั้นแหละคือ security ฉะนั้น security มันก็เลยแบ่งเป็นเมทริกซ์เยอะแยะหมดมีตั้งแต่ว่าถ้าข้อมูลนั้นไม่ใช่ความลับ ข้อมูลที่ฉันต้องการให้เป็นความลับแล้วไม่ใช่ความลับนั่นมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเมื่อก่อนความปลอดภัยจะเป็นตัวล่มใหญ่ความลับไม่เป็นความลับ
0: ใช่ครับ
1: ข้อมูลฉันถูกเปลี่ยนแปลงเซ็นกันตรงนี้แต่แอบไปเพิ่มศูนย
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ความลับ
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ความปลอดภัยผู้ผิดไม่ใช่ความลับฉะนั้นเนี่ย CIA เป็นมิติอยู่ภายใต้ร่มบนที่ชื่อ security หมด availability เมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเม
0: ื่อ
1: ว
0: ัน
1: ต้องการฉันต้องได้ระบบถ้าไม่ได้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยA ตัวนี้ก็ไม่ปลอดภัยฉะนั้นมันก็อยู่ใน security ทั้งหมดแต่ว่าพอมันพูดถึงเรื่อง cyber security มันเหนื่อยเพราะว่าศาสตร์ของ security จริงเนี่ยมันมีตั้งแต่คอมพิวเตอร์ security คอมพิวเตอร์ security ในยุคปี1974ที่ออกมาตอนนั้นเขาพูดถึงเรื่อง CIA เป็นหลักเนี่ยก็คือข้อมูลเราอยู่บนคอมพิวเตอร์ถ้ามันไม่รับเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเราต้องการให้มันรับแต่มันไม่รับมันก็จะไม่ปลอดภัยใช่มั้ยก็จัดเก็บข้อมูลใครมาแก้ไขข้อมูลก็รู้สึกไม่ปลอดภัย
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามจะต้องการใช้คอมพิวเตอร์ถ้ามันไม่พร้อมใช้เราก็ไม่ปลอดภัยฉะนั้นมันเมื่อก่อนยุคคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้มันเน้นแค่ CIA
0: ครับ
1: แต่พอมันยุคขึ้นอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีในช่วงที่บูมมากในปี1991ที่เริ่มขึ้นมา IT ที่คนพูดถึง IT มันก็จะเริ่มเป็นอีคอมเมิร์ซมันก็จะเริ่มเป็นนักวิชาการศาสตราจารย์ต่างๆเช่นเวสนาแฮสเลอร์ศาสตราจารย์ที่ขึ้นมาขึ้นเฟรมเวิร์คทางด้านว่าอีคอมเมิร์ซซีเคียวริตี้มันไม่ได้มีแค่ CIA แล้ว
0: ใช่ต้องมีอย่างอื่นด้วย
1: แต่มันต้องมีออเทนติเคชันมีนอนเรปูดิเอชันก
0: ็
1: คือทั้งสองฝ่ายไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบว่าฉันซื้อฉันไม่จ่ายเงินฉันจะคือต้องปฏิเสธว่าเราได้ทำธุรกรรมนี้ร่วมกันได้คราวนี้มันก็จะมีไอ้เมทริกซีเคียวริตี้เยอะมาก CR เอ่ยอะไรเอ่ยออกมาเต็มไปหมดโดยศาสตราจารย์ทางด้าน security information security แต่พอมันเป็น network security เนี่ย network security ในยุคแรกมันก็พาราเรลมากับคอมพิวเตอร์ security นะ C ข้อมูลที่มันต้องเป็นความลับต้องมี encryption ฉะนั้นเวลาข้อมูลถ้าจะให้ความลับมันต้องมี encrypt เข้าหา
0: encrypt ทั้ง2ด้าน
1: เออ encrypt นะจะ2บ้านเริ่มมาจัดเก็บแล้วต้องไป encrypt ต่อตอนจัดเก็บหรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลใช่ไหมแล้วก็
0: ในระหว่าง
1: ส่งต้องไม่มีการแปรเปลี่ยนใช่ไหมต้องไม่มีการแก้ไขเมื่อไปถึงเราต้องการเข้าระบบเน็ตเวิร์กก็ต้องเอาไว้ให้เราพร้อมให้เราเข้าได้ตลอดเวลาแต่พอมันมาไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันก็จะมีนะเดต้าเบสซีเคียวริตี้อินฟอร์เมชันซีเคียวริตี้คอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้เน็ตเวิร์กซีเคียวริตี้แต่พอมันเป็นไซเบอร์เนี่ย
0: มันใหญ่มาก
1: มันใหญ่มันก็พูดเป็นลักษณะตีคลุมเลยว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร
0: ์
1: มันก็ใช่หมดอะ awareness ก็ใช่
0: ใช
1: ่ awareness ต่ำก็ใช่คราวนี้พอมาในเรื่องไซเบอร์ของ vibe coding เนี่ยถ้าดูแล้วโมเดลที่เหมาะที่สุดมันจะมี CIA มีไอ CIA เอ่ย pain เอ่ย security is a pain pain ก็เป็น privacy
0: ครับ
1: integrity authentication แล้วก็ non repudiation อันนั้นนะก็คือการไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แต่พอเป็นไซเบอร์ security ปั๊บมันเป็นอะไรก็ได้พูดง่ายเลยในมิติที่กล่าวมาเนี่ย
0: เป็นอะไรก็ได้
1: ถ้ามันไปแตะตัวนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับความลับไหมมันเกี่ยวข้อง
0: กับเราเก็บข้อมูลไหมล่ะ
1: เออมันเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิ์ไหม
0: เรา
1: เกี่ยวไหม
0: ต้องพิสูจน์สิทธิ์การเข้าใช้ไหม
1: ใช่
0: มันเกี่ยวข้องกับเป็นคำถามอีก
1: เกี่ยวข้องกับ access control ไหม
0: มีการควบคุมการเข้าถึงอะไรบางอย่างไหม
1: มีเกี่ยวข้องกับ accountability หรือ traceability ไหมที่สามารถติดตามเราได้ว่าพฤติกรรมนี้มีการหลอกมีการบันทึกไว้หรือเปล่าก็เกี่ยวข้อง
0: ก็
1: ถ้าเหตุการณ์ใดๆทำต้องมีการบันทึกไว้หากไม่บันทึกไว้ก็ไม่ปลอดภัยอีก
0: เป็นอีเวนต์ล็อก
1: ใช่แล้วก็จะเป็นอีเวนต์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอมันมาในเรื่องของ vibe coding ไอ้ตัวที่มันจะเหมาะสมกับ vibe coding เนี่ยก็น่าจะเป็นของดูแล้วน่าจะเป็นของ OWASP OWASP เนี่ยมันเป็นของ Open มันชื่ออะไรนะ Open Worldwide Application Security Projectมันผมมาตาม OWASP มาเกือบ20ปีแล้วตั้งนานแล้ว
0: นี่มีเวอร์ชันใหม่ละตอนนี้
1: ตั้งแต่กลุ่มที่เขาเริ่มพัฒนากันเป็นกลุ่มเล็กๆ
0: แต่เป็นเว็บเล็ก
1: ๆกลุ่มนักวิชาการตั้งแต่ OWASP 201กว่า2010จนมาเป็น OWASP กลางๆ2022และ OWASP ล่าสุดเพิ่งออก2025
0: ครับ
1: แต่คราวนี้เนี่ยเห็นไหมพอเป็น Cyber Security OWASP เมื่อก่อนเมื่อชื่อมันก็ตรงอยู่แล้ว Open Worldwide Application Security ก็คือapplication ความมั่นคงปลอดภัยด้าน application
0: คร
1: ับ ใช่มั้ยคราวนี้ application เนี่ยเดี๋ยวไม่พอมันอยู่ในยุคปัจจุบันนี่ OWASP ก็เลยทำตัวใหม่ขึ้นมาอีกว่า Open Worldwide Application Security สำหรับ API API top 10นะ API security หมายถึงว่าในแค่เฉพาะมิติ API ที
0: ่เราดู
1: ตัวเดียวอะเขายังมี top 10เลยว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาจับในเรื่องของ application security อย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราพูดในศัพท์บ้านๆเลยนะ1ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แหละแล้วมันต้องใช้ความรู
0: ้ทั้งก้อนนั้น
1: ก็ทั้งก้อนนั้นน่ะทั้ง10ตัวก็คือที่เราคุยกันเมื่อกี้มาก่อนหน้านี้ก็คือ1ข้อมูลมีการเข้ารหัสหรือเปล่า นะแอปพลิเคชันข้อมูลมีการพิสูจน์ฟิตการกำหนดฟิตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: มียูเซอร์ไหม
1: มียูเซอร์ไหมกำหนดฟิตเบ้อๆหรือเปล่ากำหนดฟิตผิดพลาดหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: เออแล้วที่สำคัญก็คือนอกจากกำหนดฟิตแล้วมันเปิด availability ตลอดเวลาหรือเปล่า
0: ตลอดเวลา
1: แล้วมันอะไรอย่างเงี้ยคือใน OS Top 10เนี่ยเขาก็จะใส่ในเรื่องของ bypassing ในเรื่องของไอ้ authentication การพิสูจน์ฟิตเฟลเลียอะไรพวกเนี้ยที่แรงกิ้งซึ่งตั้งแต่ปี OF 201516มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันก็ไอ้10ตัวนี้มันก็จะสลับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเขาจะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มันครอบขึ้นแต่มันดูแล้วมันก็คืออยู่ใน10ตัวที่มันขึ้นลง
0: ก็ยังอยู่ในโดเมนเดิมนั่นแหละ
1: ใช่ใช
0: ่โดเมนเดิม
1: เนี่ยแล้วก็เวลาโค้ดเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าโค้ดที่ทำไปมันไม่เปิดให้กับอินเจคชั่น
0: ก็โหนี่อันนี้ยิ่งเป็น knowledge ชั้นนั้นลึกเลย
1: เพราะมันเป็นหนึ่งใน OS Top 10เหมือนก
0: ั
1: น injection
0: การฉีดคำสั่งบางอย่างเข้าไปแล้วทะลุเข้าหลังบ้านได้
1: ใช่ได้มีใครรู้บ้างว่าแอปที่ฉันทำไปกำหนดฟิตเนี่ยฟิตมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือฟิตนั้นมันมั่วฟิตนั้นมันสลับกันฟิตนั้นอยากจะเข้าไม่ได้บางฟิตที่ไม่ให้เข้าได้กับเข้าได้อะไรอย่างเงี้ย
0: พูดยากเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์เลยแล้วกันนะจากที่เราเห็นแล้วกันที่เราไปอบรมมาที่เราเห็นอบรมเราหมายถึงเราเป็นวิทยากรและเห็นคนที่เขาทำหรืออันนี้ถ้าพูดโดยองค์ความรู้ของอาจารย์พิธากับผมเนี่ยก็โอเคเรารู้เรื่องนี้เราจะคอนเซิร์นเรื่องนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่สแต็กจะเริ่มงานเลยว่าเราจะคุมไซเบอร์ซีเคียวริตี้สแต็กในงานของเราเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับตั้งแต่เลือกเซิร์ฟเวอร์
1: เพราะว่า
0: เลือกระบบเลือกเครื่องมือ
1: กระดุมเม็ดแรกผิด
0: มันยาว
1: มันก็จะยาว
0: แล้วไปแก้ไขลำบากแต่ในทางกลับกันยูเซอร์ปกติที่ไม่ได้มีความรู้เลยแล้วก็เห็นคำว่า wife code เนี่ยก็ wife ออกมาได้งานออกมาดีใจเออรันยังไงรันให้ฉันดูหน่อยรันให้ฉันหน่อยยังไม่พออีกโอ้เอาระบบขึ้นให้ฉันหน่อยเอาระบบขึ้นให้ฉันหน่อยแล้วขึ้นยังไงAI ก็บอกมาท่านต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะรู้ฉันต้องทำยังไงโอเคนี่ที่ผมเจอนะครับล่าสุดผมเล่าให้ฟังเอาระบบขึ้นเนี่ยไปให้สิทธิ์ไปเอาคีย์จากGitHubอะไม่ให้อ๋อ
1: นั่น
0: AI ไม่พอไปเอาคีย์เอาระบบขึ้นเอาระบบขึ้นอย่าง Netlify อย่างเงี้ยซึ่งมันขึ้นง่ายมากนะครับขึ้นง่ายมากเขาก็ wipe ออกมาเอา API คีย์จาก GitHub แล้วไปเอา API จากตัวเซิร์ฟที่จะเอาระบบขึ้นอย่างเงี้ยฮะ
1: อ
0: ู้หูแล้วเอาให้ AI ไปเลยแล้วก็บอกว่าทำให้ฉันหน่อยผมเชื่อว่าคนทั่วไปที่ไม่องค์มีความรู้จะคิดแบบนี้แล้วพอมาให้allow all for design โอ้โหเต็มข้อครับอันนี้คือถ้าพูดถึง security นี่คือเต็มข้อเลยครับ
1: เต็มเปิดช่องโหว่มันเลยเปิด
0: ให้ AI มันหมดเลยอ่ะแล้วมันเข้าไปทำได้หมดแล้วเขาก็ดีใจว่าระบบเขาขึ้นเรียบร้อย
1: อันนี้หนึ่งก็ผิดคอนเซปต์อันแรกแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันใน human in the loop ใช่แล้วเราไปให้ AI in the loop ทั้งหมดในโลกเราในอนาคตถ้าเกิดมนุษย์เราทุกคนให้ AI in the loop พวกเราก็มา
0: เราก็ไม่จำเป็นต้องมีคนนะ
1: เราก็ขายน้ำเต้าหู้กันเถอะเราก็มาขายน้ำเต้าหู้กันเพราะว่า AI มันทำงานที่หมดแล้วเพราะว่าพูดถึง AI มันอย่างที่เขียนโค้ดเนี่ยที่ต่างประเทศเขาตอนนี้เขาก็เริ่มเป็น AI CEO แล้วCEO ก็คือเจ้าของบริษัทให้ AI มาคุมซะทั้งหมดเรื่อง AI มี measure มีการประเมินผลการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีที่อะไรอย่างเงี้ยมันก
0: ็
1: มีการเริ่ม implement กันหลายอย่าง AI มันเริ่มเจาะลึกไปหลายมิตินะ
0: ครับก็จริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกครับว่าคือโดยปกติเนี่ยอันนี้เราจะพูดถึงเนี่ยเราเห็นไหมว่าเราพูดถึงมาจนถึงเรื่องsecurity อย่างชื่อ topic วันนี้ white coding ใครๆก็สร้างแอปได้แต่ใครจะรับประกันความปลอดภัยก็คงเป็นคำถามที่เราจะต้องถามย้อนกลับแล้วใครจะรับประกันความปลอดภัย
1: ไปเอา dependency ข้างนอกมาเงี้ย
0: มันอยู่ที่เราอ่ะใช่ไหมครับเราตั้งแต่แรกเพราะเราเป็นคน white
1: awareness ละเป็นเรื่องของ awareness
0: เราเป็นคน white
1: ใช่
0: awareness ต้องเกิดขึ้นกับเรา
1: ตัวเราด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะเนี่ยแหละไอ้ personal awareness ตัวนี้เขาเรียกว่า human in the loop ของจริง
0: การตัดสินใจไม่ว่าจะสิ่งใดๆมนุษย์ต้องเป็นคนตัดสินใจในทุกๆเกตในทุก
1: ๆ
0: ขั้นตอนอันนี้คือผมขอแนะนำดีกว่าว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะให้การตัดสินใจเป็นของ AI ทั้งหมดแล้วก็ wipe ออกมาซึ่งแน่นอนนะครับการที่จะ wipe ระบบออกมาเนี่ยอย่างที่บอกครับสั่งสั้นๆ สั่งง่ายๆได้งานไหมได้งานแน่นอนเพราะเขาพยายามที่จะคิดแทนด้วย AI ปัจจุบันน่ะพยายามคิดแทนจากพื้นฐานที่พ่นคำถัดไปออกมาก่อนก็พยายามคิดแทนไปซะทุกอย่างซะทุกเรื่องให้ แน่นอนพอคุณได้มาเนี่ยไอสิ่งที่พอวันนึงเนี่ยเราจะคิดต่อให้ระบบเสร็จเนี่ยสมมติท่านฟังอะไรวันนี้แล้วท่านคิดเฮ้ย security เดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังลองดูดิลองเพนเทสที่เป็นยังไงเพนเทสยังไงมันก็ไม่ผ่านเพราะถ้าไม่ได้ป้องกันมาตั้งแต่แรกเพนเทสยังไงมันก็รั่ว
1: ใช่
0: ไหมครับหรือแม้ว่าจะไปพึ่ง security บนระบบ cloud ไปพึ่ง security บนระบบต่างๆที่เอาระบบขึ้นไปฝากไว้ขึ้นไปวางไว้มันก็ไม่ได้ครับเมื่อโปรเซสมันรั่วตั้งแต่ตัวโปรเซสของมันอะ
1: ก่อนอื่นเลยเราต้องมีการให้วางรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นที่จะ
0: ตั้งแต่บลูพริ้นท์นู่นครับ
1: ตั้งแต่บลูพริ้นท์เลยว่า security ต้อง associate ตั้งแต่ความจริงมันไม่ใช่แค่บลูพริ้นท์ตั้งแต่บลูสาขาสถาปัตยกรรมนะมันควรจะร่างมันตั้งแต่
0: ร่างแรกๆเลย
1: ใช่แล้วก็มันก็จะล้อนมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่ามนุษย์ทุกคนทำได้เนี่ยไอ้เรื่องของแอปอะไรที่มันมีความเซนซิทีฟสูงเนี่ยอันนี้จะอันตราย
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นถ้าเกิดข้อที่เราแบบว่าดูแล้วอะที่เราให้ข้อเสนอแนะได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาไวบ์แอปพัฒนาได้ครับทำไปเถอะสนุกมันได้เห็น
0: ความคิดของตัวเองออกมาเป็นชิ้นงาน
1: ไวบ์แอปมันก็คือถ้าพูดถึงมันก็คือการใช้ AI เนี่ยมาทำตัวหนังสือหรือมาทำภาพทำวิดีโอแบบเดียวกันเลย
0: แบบเดียวกัน
1: แต่โปรดักต์มันคนละอย่างกัน
0: ใช
1: ่โปรดักต์วิดีโอเราก็ยังต้องบอกเลยว่า
0: อยากได้แบบไหนวิดีโอแบบไหน
1: ว
0: ิ
1: ด
0: ี
1: โอเมื่อก่อนต้องเอา5วินาทีมาประกอบกันจะเป็นวิดีโอหนึ่งแล้วให้โมชั่นเอาแคปเจอร์เฟรมล่าสุดไปต่อเฟรมต่อไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์วิดีโอออกมา
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นไอ้โปรดไม่ว่าจะเป็นไวบ์โคดิ้งวิดีโอภาพ
0: อิ
1: มเมจหรือบทความข้อความเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันที่ผ่านการพร้อม
0: ครับ
1: เพียงฉะนั้นเนี่ยเวลาทำออกมาเนี่ยเพียงแต่ว่าข้อที่ต้องระลึกก็คือไอ้พวกข้อความไอ้ข้อความนั้นก็มีนะถ้าเกิดว่าไม่ดูไม่อ่านให้ดีถ้าผิดก็ไหลนะ
0: ใช่ครับ
1: วิดีโอเห็นไหมไปหลุดบางทีไปหลุดอะไรที่มันไป
0: คำพูดหรือการ
1: คำพูด
0: เทคแปลก
1: ๆเทคแปลกๆการตีลังกามันไม่ใช่แค่นั้นด้วยพูดถึงเรื่องของการที่ไปกระทบวัฒนธรรมคนอื่นเขา
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยอันนี้อันตรายเราก็ต้องมีพร้อมมีสกิลมีการรีไฟล์มันให้มันดี
0: ที่สุ
1: ดแต่ที่มันอันตรายก็คือไอ้ตรงไวบ์โคดดิ้งเนี่ยถ้าเกิดคุณทำแอปตุ๊กตุ่นออกมาแล้วแอปเล่นกันเองแอปทำนายวันเดือนปีเกิด
0: อันนั้นไม่เป็นไร
1: ไอ้แอปอะไรนะดูหมอดู24
0: ครับ
1: แอปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแอปแบบว่าแอปต้องการจะคัดแยกขยะเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ย
0: มัน
1: ไม่ได้กระทบ
0: ค่าใช้จ่าย
1: มันไม่ได้กระทบทำไปถึงแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะทำ serious application
0: ใช้งานจริง
1: แอป
0: เก็บข้อมูลมีคนอื่นใช้มี user ใช้
1: ม
0: ี
1: user
0: low
1: มี user มาเนี่ยจบละมีบทบาท user เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: มี user ใช้คุณจะต้องเริ่มต้นด้วย
0: เข้าใจการโปรแกรมมิ่ง
1: ต้องเข้าใจการโปรแกรมมิ่ง
0: เข้าใจต้องเข้าใจ
1: หรือถ้าจะพร้อมถ้าไม่เข้าใจคุณต้องรู้หลักการโปรแกรมก็คือต้องรู้หลักการว่าในเริ่มต้นของการสร้างสถาปัตยกรรมสร้าง business requirement ก่อนที่เป็น system requirement ก่อนที่จะเป็น system architecture เนี่ยจะต้องใส่ตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ต้องมีความรู้แน่นอนความรู้เหล่านี้ได้มาจากการเรียนสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีสอนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแทรกอยู่ในตั้งแต่รายวิชาอย่างผมเนี่ยสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลวิชาเน็ตเวิร์กสิ่งเหล่านี้เราก็สอดแทรกเข้าไปให้เด็กๆอย่างอาจารย์พิธานเนี่ยสอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: โอ้ก็หลายตัวนะฮะคือถ้าเกิดว่าปตีก็การปฏิสัมพันธ
0: ์ HCI
1: HCI ตอนนี้แน่นอนปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันใช้ AI แล้วเราก็เลยจะค่อนข้างสนุกกับการใช้ AI
0: ครับ
1: ให้เป็นโปรเจกต์ AI หน่อยแต่ว่าถ้า
0: UX UI
1: UX UI เนี่ยแหละ
0: สบายง่ายขึ้นเยอะชอบมากเลยเมื่อก่อนนี่ยากUX UI
1: แต่ว่าปอโทเราก็จะสอนในเรื่องของหลายตัวหลายวิชา
0: ที่ลึกลงไปอีก
1: Security แต่ว่าปอโทเนี่ยเราจะสอนเพื่อให้ท่านมาเป็นมาจัดการการใช้
0: IT
1: มันเป็นผู้บริหาร IT ฉะนั้นการเรียนก็จะสนุกนะ
0: ครับ
1: เพื่อนๆรุ่นนี้ก็มีตั้ง 6-7 คนที่มาเรียน
0: ครับ
1: เขาก็สนุกกันดีนะแบบว่าแฮปปี้กับการใช้เครื่องมือด้วยแล้วอาจารย์ทุกคนก็ตั้งใจสอนเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าหลักสูตรปอโทปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเราเนี่ยจะเปิดรับสมัครปีละ1ครั้ง
0: ครับ
1: ก็
0: ช่วงไหนครับ
1: มีนาคมเนี่ยติดตามข่าวได้แล้วมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยจะเริ่มเปิดรับแล้ว
0: ครับก็เราพูดกันมาเยอะแล้วตอนนี้เราขออนุญาตสรุปนิดนึงว่าไวบ์โค้ดเนี่ยไว้ได้แต่ให้ aware เรื่อง security
1: เขาเรียก aware เรื่อง security อะไรเราก็ดูว่าสินทรัพย์ที่มันไปเกี่ยวข้องกับไอแอปพลิเคชันที่พัฒนามันไปเกี่ยวข้องอะไรบ้างถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ผมใช้คำหมดแล้วข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล
0: data นี่นะเป็นสินทรัพย์นะครับ
1: data เป็นสินทรัพย์
0: เป็นสินทรัพย์นะครับข้อมูลส่วนตัวนี้เป็นสินทรัพย์นะครับ
1: ใช่ ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรตัวนั้น
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินครับ
1: ทุกอย่างไปเถอะ
0: ทับทางดิจิตอลหมด
1: มาทําโชว์กันไปเถอะทําเกมทําอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าทําไปตรงนี้คุณก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการตัวนี้ซึ่งหลักสูตรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจคุณเหล่านี้ได้ทฤษฎีตรงนี้ก
0: ็หลักสูตรเราม
1: าหลักสูตรเรา
0: หลักสูตรเราสอนแน่นอน
1: ใช่
0: สอนแน่นอนเด็กๆทําออกมาสามารถทํางานได้อ่ะโอเคแล้วก็ถ้าสนใจเรียนหลักสูตรเราสาขาเรานะครับกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่เนี่ยครับสำหรับปีการศึกษา2570เนี่ยก็เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่16ตุลาก็คือวันศุกร์เนี้ย16ตุลา16ใช่วันศุกร์นี้16ตุลา2569
1: วันนี้เปิดรับเทอม2
0: เริ่มสมัครแล้วครับสำหรับปี2570เริ่มรับสมัครแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับสามารถที่จะค้นทาง Googleแน่นอนเจออยู่แล้วครับเพราะข้อมูลมหาวิทยาลัยเยอะแยะนะครับแล้วก็เลือกมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนสาขาเราคือสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแน่นอนครับอาจารย์เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่อาจารย์พิธาอาจารย์ทุกท่านในสาขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทั้งแขนงไอทีก็คือเทคโนโลยี
1: เทคโนโลย
0: ีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญมีตำแหน่งทางวิชาการเยอะแยะมากมายได้รับรางวัลผลงานวิจัยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสร้างลูกศิษย์เนี่ยออกไปทำงานและนั่งงานจริงเนี่ยสามารถทำงานได้ทั้งนั้นนะครับทั้งปอตีและปอโท
1: โดยเฉพาะคนที่เรียนกับอาจารย์ธนกฤตนะไปที่ฝึกงานที่ไหนนี่เขาจะพูดถึงอาจารย์ธนกฤตกันหมดเลยว่าได้วิชาของอาจารย์ธนกฤตช่วยได้มากเลยนะคร
0: ับเนาะโลกนี้ต้องอยู่ได้เพราะเน็ตเวิร์กครับไม่มีเน็ตเวิร์ก AI ก็ทำงานไม่ได
1: ้ถูกต้อง
0: นะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงครับขอเชิญชวนมางานมินิโอเพนเฮาส์ PKIU Craft นะครับในช่วงวันที่21เดี๋ยวผมดูวันกัน27ครับ27พฤศจิกายน2569นะครับตั้งแต่เวลา8โมง8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะครับณห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เขาทำอะไรกันคะเนี่ย
0: ก็เขาก็จะเป็นลักษณะเป็นมินิโอเพนเฮาส์จากสาขาต่าง
1: ๆ
0: โดยธีมปีเนี้ยก็คือธีม
1: ไมค์คราฟต์
0: เลยใช้
1: เป็นภาพเป็นแบบนี
0: ้เลยใช้ชื่อว่า PKIU Craftนะครับเขาบอกว่า craft your future
1: อ๋อ craft your future
0: craft your future ก็จะมีทุกคณะครับไม่เป็นคณะครุคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาจัดการนะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งของเราเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีสาขาเราไปด้วยนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับวทบทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์และก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็อยากให้มาเรียนสาขาเราเยอะๆนะครับองค์ความรู้เราก็เตรียมไว้ให้เด็กๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมคอมพิวเตอร์ใหม่เฟซใหม่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็เตรียมพร้อม AI ฟรีก็มีให้ใช้ที่มหาลัยนะครับก็วันนี้ทุกท่านก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับ Wi-Fi coding จริงๆแล้วว่า Wi-Fi ไปเพื่ออะไรแล้ว Wi-Fi เนี่ยคุณต้อง aware หรือคุณต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องของอะไรถึงจะบอกว่ามัน security ได้ขนาดไหนนะครับก็วันนี้ยังไงผม2คนผมดร.ธนกิจจันแสง
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.พิธาจารุพุนผล
0: นะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านและพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
7: ตั้งแต่ลลิดาเพื่อเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไปใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
8: นายเอกนิติทิติพันธภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับ Brunei Investment Agency พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของ Brunei เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: พลตำรวจเอกดิติพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
13: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
14: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
15: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ได้เวลาต้อนรับคุณๆนะคะบ่าย 3:00 น. อีก 14 นาทีโดยประมาณค่ะอยู่ตู่แล้วก็ครบซ้อนกับการเริ่มต้นทักทายคุณๆแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะแนวเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่หยิบมาฝากคุณๆกันอย่างต่อเนื่องช่วงเวลาดีๆที่คุ้นเคยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 3:00 น. นิดๆไปจนถึง 4:00 น. เย็นโดยประมาณกับการหยิบเอาข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมทางด้านกีฬามารายงานให้คุณๆได้ทราบกันนะคะอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆและถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะแว่วๆมาแล้วสำหรับเรือนจำเก่าจังหวัดภูเก็ตของเราโดยการปรับปรุงใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะเนื้อที่กว่า30กว่าไร่นี่นะคะโดยอย่างที่บอกนะฮะปรับเปลี่ยนจากเรือนจำเก่าภูเก็ตมาเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตปอดแห่งใหม่ที่พร้อมที่จะให้บริการอย่างไม่เป็นทางการบอกอย่างนี้ดีกว่ากำหนดแว่วๆมาแล้วนะคะ31ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีเปิดการเปิดนะคะสวนสาธารณะเรือนจำเก่าจังหวัดภูเก็ตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้กับพี่น้องประชาชนได้มาใช้บริการกันนะคะอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนเรียกว่าเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งนะคะรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นี่ทราบข่าวปุ๊บก็รีบมาบอกกันเลยพอเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกิจกรรมทางด้านกีฬาและกิจกรรมหลากหลายที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่แห่งนี้มีมากมายเหลือเกินเอาไว้ค่อยทยอยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารกันได้นะคะยังคงมีมาฝากกันอย่างแน่นอนกับที่นี่ Spot Today ช่วงเวลาดีๆค่ะนารีหนึ่งนาหยิบเอางานเพลงว่าเพราะกับแนวเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาฝากคุณๆกันละกันจริงๆตั้งใจจะหยิบแนวแบบจังหวะคึกคักมาฝากคุณหน่อยๆกันละกันเนาะคุณจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานกันต่อนะคะในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้นะคะเอาล่ะไปดูกันที่เพลงเพราะๆแล้วก็จังหวะคึกคักกันหน่อยดีกว่าค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

คะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอบจ.ภูเก็ตหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะที่มีการส่งทัพนักกีฬาลูกหลานชาวภูเก็ตของเราเนี่ยล่ะค่ะไปเข้าร่วมการแข่งขันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครั้งที่41นะคะในปี2570ซึ่งชื่อรายการว่าชุมทางทุ่งสงเกมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอบจ.ภูเก็ตเองเทศบาลนครภูเก็ตเองนะคะก็มีการส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมการแข่งขันกันหลากหลายชนิดกีฬาเลยนะคะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ละค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับลูกหลานเราที่กำลังไปทำหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้นะคะเท่าที่ทราบข้อมูลนะคะตอนนี้ก็มีการสร้างผลงานกันหลากหลายชนิดกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นกรีฑาไม่ว่าจะเป็นขาไถนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะยังคงต้องการกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวในช่วงของการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนทั้งของจังหวัดภูเก็ตและเป็นตัวแทนของภาคใต้นะคะเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนั่นเองนี่เป็นโซนภาคใต้นะคะที่มีการแข่งขันกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะกับการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยในขณะที่ในส่วนของถ้าพูดถึงวงการกีฬาไทยของเรานะคะก็แน่นอนค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการจัดงานวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทยแป๊บๆคุณผู้ฟังจะครบรอบ62ปีแล้วนะคะซึ่งในปีนี้เองการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะมีการกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทยครบรอบ62ปีตรงกับวันที่22ตุลาคมนี้ละค่ะที่อาคารอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1ปีที่ทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานนะคะทางพิธีสงฆ์เนาะก็เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะให้กับผู้ที่ล่วงลับไปในวงการกีฬาด้วยนะคะแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆนะคะในการทำงานกันต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้บริหารพนักงานแล้วก็ผู้ช่วยปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจสำหรับคนที่ปฏิบัติงานทางด้านการกีฬาของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะซึ่งปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกแล้วค่ะกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569นี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวคราวนะคะที่หยิบมาประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทางด้านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็จะร่วมเดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนั่นเองนะคะก็เลยหยิบมารายงานให้คุณๆได้ทราบกันค่ะนารีหนึ่งนาเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกิจกรรมข่าวสารอื่นๆนะคะที่น่าสนใจ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าม
3: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
4: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
5: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

0: มีจังหวะคึกคักคึกคักนะคะงานของวงกลมแล้วค่ะที่หยิบมาสร้างความคึกคักในช่วงวิวายให้กับคุณๆอยู่กันไปเรื่อยๆพร้อมกับข่าวสารทางด้านกีฬานะคะที่ยังคงมีมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเนาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างที่บอกนะคะมี2รายการที่จะเกิดขึ้นสำหรับวงการมวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะรายการแรกนี่นะคะเป็นมวยการกุศลนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมชกมวยว่าอย่างนั้นเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกมการจัดการแข่งขันชกมวยนะคะการกุศลของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตค่ะภายในงานนะคะที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะราชทัณฑ์นะคะ44จังหวัดภาคใต้นั่นเองซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะหนึ่งในกิจกรรมที่พิเศษเกิดขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยก็คือมีกิจกรรมเรื่องของกีฬาค่ะเขาจะเปิดเวทีนะคะให้เหล่าบรรดาผู้ต้องขังนะคะที่มีความสามารถมีทักษะเรื่องของการชกมวยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถแล้วก็แน่นอนนะคะไม่แน่ว่าหลังจากที่พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่เรื่องของการเป็นนักมวยอาชีพได้เลยทีเดียวเนี่ยก็มีการประชุมมีการหารือกันไปนะคะซึ่งมวยการกุศลเนี่ยมวยไทยการกุศลในศึกราชทัณฑ์ครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้แล้วค่ะที่บริเวณภายในเวทีกลางสะพานหินนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะราชทัณฑ์นะคะ14จังหวัดภาคใต้กันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆปีนะแต่ปีนี้มีความพิเศษก็คือมีเรื่องของกิจกรรมกีฬาชกมวยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเชิญชวนนะคะไปร่วมให้กำลังใจกับนักมวยนะคะมีทั้งนักมวยอาชีพแล้วก็นักมวยที่เปิดเวทีใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังที่มีความสามารถในเรื่องของการชกมวยละค่ะได้มีเวทีในการแสดงความสามารถครั้งนี้ด้วยนะคะฝากทุกคนไปให้กำลังใจทุกคู่ในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้ด้วยกันละกันค่ะก็จะเริ่มชกกันประมาณสัก5โมงเย็นเป็นต้นไปในวันที่30ตุลาคมนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะมวยเช่นเดียวกันนะคะถัดมาอีก1วันมวยราชทัณฑ์ชกวันที่30ตุลาคมนะคะที่เวทีกลางสะพานหินเป็นเวทีมวยชั่วคราวนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการเนี่ยไปที่สนามมวยเลยค่ะไปที่สนามมวยบางลาป่าตองจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองกับศึกมวยไทยการกุศลนะคะศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสโดยกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งแพลนกำหนดจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนาะงานนี้นะคะเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้ในส่วนของเป็นมวยการกุศลนะแล้วก็เป็นเวทีนึงนะคะที่จะมีเหล่าบรรดานักมวยมาชกกันมีทั้งมวยไทยมวยต่างชาติอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะเพื่อนำรายได้ตัวนี้นะคะไปไว้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการที่จะนำมาฟื้นฟูนะคะแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในสารพินิจนี่แหละค่ะได้มีทักษะชีวิตมีทักษะเรื่องของอาชีพเวลาออกไปจากสารพินิจนะคะก็จะได้เรียกว่ากลับคืนสู่ครอบครัวและก็สังคมที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายบัตรราคา500บาทนะคะแล้วก็ 1,000 บาทสำหรับ VIP ด้วยก็เชิญสนับสนุนกันได้นะคะสนใจก็ติดต่อไปที่คุณณัฐพรพานิชพิเชษฐ์วงศ์ค่ะเป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับมวยไทยการกุศลศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ที่สนามมวยบางลาป่าตองตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะ0818913498ค่ะ0818913498นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรายการมวยค่ะ
1: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
0: หยิบงานเก่าๆเนี่ยที่นานแล้วเนาะที่ไม่ได้หยิบมาฝากคุณเลยเพลงนี้สกาวาไรตี้ค่ะ

0: อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
3: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

คะกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนถึงณตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะพูดถึงเรื่องของเกมกีฬาอีกหนึ่งรายการที่มาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้รับทราบแล้วก็เน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ถือได้ว่าหลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมดีๆที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีกันได้1พฤศจิกายนนี้ค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติซึ่งแน่นอนในปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนค่ะทุกจังหวัดทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะโดยฝ่ายจัดนะคะจังหวัดภูเก็ตก็แน่นอนนะคะก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเป็นฝ่ายดูแลในเรื่องของการจัดงานนะคะงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชรินทร์เกิดสมก็ฝากมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะว่าการรับสมัครนะการลงทะเบียนในส่วนของการร่วมกิจกรรมจะปิดไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าในส่วนของท่านที่สะดวกในวันดังกล่าวนะคะก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินนะคะในการวิ่งร่วมกันได้เลยซึ่งจังหวัดภูเก็ตเรากำหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะคะในวันที่1พฤศจิกายนณบริเวณสวนสาธารณะสะพานหินค่ะระยะทางประมาณสัก6กิโลว่างั้นนะขอไว้5กิโลประมาณ5กิโลนิดๆนะแล้วก็ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งซึ่งหลายๆท่านที่ลงทะเบียนกันไปก่อนหน้านี้นะที่มีการจำหน่ายเสื้อ650บาทขอไป600 360บาทจะมาขึ้นราคาเขาอีกนะก็มีการลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จสับไปแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็แค่เตรียมตัวค่ะเสื้อน่าจะหลายๆท่านที่ลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยน่าจะทยอยถึงแต่ละท่านกันเป็นที่เรียบร้อยเสื้อสวยๆนะคะไปร่วมไปเดินไปวิ่งนะคะก็เชิญกันได้เลยจริงๆเขาเป็นโครงการของเขาก็คือแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะคือกิจกรรมเนี่ยสะดวกจังหวัดใดนะคะที่มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งก็แล้วแต่หรือบางท่านก็จะไปจัดกิจกรรมในเรื่องของการปั่นจักรยานก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะคะจังหวัดนั้นๆว่ากันไปอย่างที่บอกว่าจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่1พฤศจิกายนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะไปยืดเส้นยืดสายไปวอร์มร่างกายไปเดินกันก่อนแน่ไปวิ่งกันนิดอะไรเงี้ยนะร่างกายจะได้อยู่ตัวนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าการออกกำลังกายถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะที่จะป้องกันนะคะความเสี่ยงในการก่อเกิดโรคต่างๆได้มากมายเหลือเกินฝากคุณๆด้วยกันละกันนะคะอีกหนึ่งความห่วงใยที่เกิดขึ้นกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะส่งคนไปดีกว่าจัวหนึ่งงานเพลงภาษาใต้บ้านเราช่วงนี้ก็จะได้ยินเพลงสัญญาณหน้าอ้างของโก้ไข่กันเยอะมากมายครบรอบเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักก็จะได้ยินเพลงนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเพลงประจำประเพณีเลยนะฮะแต่ตัวยีเพลงนี้มาฝากกันแล้วกันจั่วนะฮะภาษากลางจั่วกับพอได้นี่พอๆกันนะยังไงก็แล้วแต่ค่ะส่งเพลงนี้ทิ้งท้ายกันแล้วฟังข่าวตัวชั่วโมงนะฮะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยสำหรับช่วงเวลาที่มอบให้กับเรา 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวตัวชั่วโมงแล้วก็ติดตามรายการดีๆกันต่อสวัสดีค่ะ

0: ชาติสภากาชาติไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยา
7: บาลและหน่วยงานต่างๆตูนิเต็นเองก็เก็บคนไปละ1แต้มนะคะเพราะว่าเสมอกัน0ประตูต่อ0ค่ะส่วนนัดหน้านะคะสโมสรภูเก็ตไดมอนด์ FC จะไปเยือนนะคะในส่วนของการแข่งขันอีกแมตช์นึงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับนัดถัดไปยะลาซิตี้นะคะไปเยือนที่จังหวัดยะลานั่นเองฝากทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สำหรับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC กันด้วยนะคะถ้าพูดถึงวงการฟุตบอลใน
8: คณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
9: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรง ซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมากติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการฉ้อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง 67% ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ้งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสนับพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะที่ได้มาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวนะคะภายใต้สโลแกนที่ว่าสร้างการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวเนี่ยติดตามรับฟังรับชมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงเวลา 16:07 น.จนถึง 16:30 น.โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเราเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะควบคุมเทคนิคโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะบรรณาธิการนายชัดชัยจิตจำนองนะคะผอ.สวท.ตะกั่วป่าค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้มี3ช่วงเด่นๆนะคะช่วงแรกก็จะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงใหม่นะคะช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เป็น PRD Service นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: การู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ดิฉันมาในชุดทีมถือศีลกินผักนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะทั่วทั้งประเทศนะคะก็มีในเรื่องของงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักที่ถือว่าแบบเก่าแก่มานานแล้วก็มีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการแห่พระใหญ่นะคะบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเกาะตะกั่วป่าค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะในเรื่องของการอยากชมนะคะเรื่องของการจุดประทัดการเล่นประทัดนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันได้นะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาได้ค่ะในช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานะคะโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็หมู่เกาะสิมิลันนะคะกำลังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมนะคะซึ่งเราจะทำการเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็ได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายนะคะมีการจัดกิจกรรมเซฟทั้งสิมิลันแล้วก็เซฟทั้งสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูทะเลไทยค่ะเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะคะ15ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะ เขาจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีนายสุรศักดิ์อนุสรค่ะผู้อำนวยการสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชนะคะท่านบอกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเนี่ยได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะเก็บซิมิลันหรือว่าเซฟซิมิลันนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ไม่ว่าจะทั้งทางบกและก็ทางทะเลค่ะก่อนที่จะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะก็มีนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันให้การต้อนรับนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมสำคัญเช่นกิจกรรมเก็บขยะชายหาดค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูทัศนียภาพบริเวณชายหาดให้สวยงามนะคะกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลค่ะคุณผู้ฟังโดยทีมดำน้ำจิตอาสาลงสำรวจแล้วก็จัดเก็บขยะตกค้างในแนวปะการังค่ะกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะสนับสนุนระบบนิเวศชายหาดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมปล่อยเต่าตนุกลับคืนสู่ท้องทะเลคืนสัตว์ทะเลหายากกลับสู่บ้านตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ทะเลนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะก็การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะการขับเคลื่อนพังงาสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็กิจกรรมเนี่ยจัดขึ้น2วันก็คือวันที่12แล้วก็วันที่13ตุลาคมที่ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะภายใต้การบริหารงานของคุณยงยุทธนาควิโรจน์นะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะซึ่งก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมุ่งเน้นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะคำนึงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะคะควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติทั้งซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะคะก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพื่อชมความสวยงามเก็บความประทับใจกลับไปแล้วก็ปีหน้าอาจจะมาใหม่หรือว่าปีนี้อาจจะมาหลายๆรอบก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกค่ะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันในช่วงของวันนี้มีประเด็นค่ะกับคุณแองเจลแล้วก็อ้อมล้อมค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่จะเล่าสู่กันฟังในรายการ
0: 5แยกข่าวค่ะซึ่งเราก็มาพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในรายการ5แยกข่าวค่ะซึ่งวันนี้มากับอมล้อมแล้วก็
1: เพียงเจิ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่น่าสนใจก็ยังคงหนีไม่พ้น IMF World Bank
0: ใช่แต่มันมีประเด็นหนึ่งพี่เพียงเจิ้นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางด้านของผู้ที่เขามาพูดถึงเรื่องของ IMF เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าระวังว่า AI เนี่ยมันจะทำมันจะมีผลกระทบด้านแรงงานเพราะมันจะทำให้ตลาดแรงงานเนี่ย AI เข้ามาสนับสนุนได้แต่ก็กลายเป็นว่าคนนี่แหละจะว่างงาน
1: เหมือนเขากลัวว่าถ้า AI ทำงานได้อัตราการจ้างงานก็จะลดลงเพราะว่าใช้ AI มาทำงานแทนแต่เหมือนสื่อมวลชนของเราเนี่ยค่ะยังไม่ต้องไปอาชีพอื่นเน
0: า
1: ะเอาใกล้ๆตัวแบบบ้านเราที่เราทำอยู่ก่อนจริงๆแล้วค่ะ AI เนี่ยมาช่วยเราได้เยอะแต่ถ้าถามว่าถ้าคนที่ไม่มีองค์ความรู้ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องของความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลชนก็ควบคุม AI ยากอยู่นะถูกไหมคะ
0: แต่ว่ามันมีบางอย่างนะที
1: ่
0: AI เนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนได้อย่างเช่นนะยกตัวอย่างด้านสื่อ
1: ทำได้ดีด้วยใช่ไหม
0: ใช่อย่างเช่นเขาอ่านข่าวให้หร
1: ือ
0: ว่าเขาอะไรให้คือก่อนหน้านี้ AI อ่ะอาจจะแบบสำเนียงผ
1: ิ
0: ด
1: ออกเสียงเพี้ยน
0: แต่ปัจจุบันเป๊ะอยู่นะ
1: เขาพัฒนา
0: ใช่
1: เหมือนพอเราแก้เนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองกลายเป็นว่า AI เนี่ยค่ะเรียนรู้จากมนุษย
0: ์ใช่
1: แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้เกิดการผิดในจุดเดิม
0: ใช่แล้วคือประเด็นคือเพนพอยท์ที่เขามาแก้เนี่ยมนุษย์เนี่ยบางทียังอ่านผิดยังแบบมีความผิดพลาดยัง human error อยู่เลยแต่ว่า AI อ่ะบางทีเขา
1: ค่อนข้างเสถียรเน
0: า
1: ะเพราะว่าเขาจะมีความจำว่าคำไหนผิดเขาก็จะไม่กลับไปใช้คำนั้นอีก
0: ใช่
1: ค่ะอันนี้น่ากลัวคือตรงนี้แหละค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะว่าทางด้านของนางคริสตาลิน่าจอร์จิวาค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยแหละค่ะเตือนว่างานทั่วโลกค่ะ40%อาจจะได้รับผลกระทบจาก AI แล้วก็สัดส่วนที่ว่าเนี่ยอาจจะสูงถึง60%ในประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วซึ่งผลกระทบจาก AI ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งงานทั้งหมดจะถูกแทนที่หรือว่าถูกเลิกจ้างแต่รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการนำเทคโนโลยีนี่แหละค่ะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทักษะที่ไหนทั้งต้องการนะคะขณะที่แรงงานบางกลุ่มอาจจะเผชิญความเสี่ยงหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขนาด AI แล้วเขายังปรับตัวปรับปรุงเลยนะแล้วคนเรา
1: เขาไม่ผิดจุดเดิมเนาะ
0: ใช่
1: AI เนี่ยเขาฉลาดตรงที่ว่า

0: ักษะเพิ่มเติมตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลนี่แหละค่ะในการพัฒนาทักษะใหม่อย่างที่พี่แองเจิลพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลการยกระดับทักษะเดิมหรือว่าเป็นการอัพสกิลนะคะรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ในโอกาสของการทำงานการทำมาหากินด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่แหละที่บอกว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาแล้วก็บอกว่าโลกทุกวันนี้ค่ะเขาไม่จำกัดอายุของการเรียนรู
0: ้
1: ผู้สูงวัยก็มาทำงานก่อนที่จะทำงานกับห้างร้านต่างๆเขาก็ต้องมีการพัฒนาทักษะกันนิดนึงที่จะเข้าสู่ระบบได้นะคะอันนี้ไม่เฉพาะแค่ผู้สูงวัยที่มาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบการจ้างงานคนที่ประกอบอาชีพเป็นนายตัวเองอาจจะมีร้านค้ามี SME มีอะไรที่บ้านเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะเอาอย่างน้อยๆค่ะคนที่เขาเข้าร่วมที่เราเห็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ยอมเดินตามหลังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเดินตามหลังโลก
0: ไม่สะดวกแก
1: ่บอกว่าโลกเขาอบรมยังไงฉันขอไปด้วยฉันไม่อยากตกยุคเราก็จะเห็นภาพของคนที่เอาผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาค่ะจำหน่ายไปทั่วโลกผ่านระบบอีคอมเมิร์ซอันนี้มีขึ้นจริงๆแล้วนะคะแค่ให้ลองเปิดใจกันนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องอยู่กับสังคมแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดจำหน่ายเราจะต้องมาเหมือนกับไปทักษะไปหาความรู้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาขายยังไงอ่ะทำยังไงถึงส่งออกไปขายต่างประเทศเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าตายายเราถ้าไปขายต่างประเทศมันไกลเน
0: า
1: ะเรื่องนี้มันไกลจาก ชีวิตจริงมากแต่ทุกวันนี้มันใกล้แค่ปลายนิ้วเองค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าจะไปขายอย่างนี้พี่แองเจิลบางทีมันก็ต้องมีต้นทุนด้วยไงคะ
1: มีต้นทุนจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่าจะต้องไปดีลกับบริษัทส่งออกใช่ไหมคะสำหรับคนที่ค้าขายส่งออกระหว่างประเทศเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้ระบบหลายๆอย่างนะต้องไปให้บริษัทช่วยก็ต้องมีเรื่องของศุลกากรเรื่องภาษีเรื่องอะไรมาด้วยแต่ตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันถูกรวมไว้อยู่ในหน้าจอของเรานี่แหละเพราะว่าจะมีการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นทำให้ผู้สูงวัยที่อังที่เขาไปอบรมมาเขาก็สามารถค้าขายต่างประเทศได
0: ้ค่ะ
1: โดยไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ติดตามข่าวพอมีข่าวเนี่ยลงชื่อเลยยิ่งถ้าใครที่อยู่ว่างๆเนี่ยนะลงชื่อไปสมัครไปเรียนรู้ไปติดอาวุธกันค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วก็อีกประเด็นนึงละกันวันนี
1: ้
0: ค่ะ
1: IMFจบไปมากันต่อที่การพัฒนาประเทศเราจะมีการออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
0: อ
1: ันนี้ไม่อยากให้มองว่าประเทศไทยวิกฤตประเทศเดียวเพราะว่าวิกฤตไปทั่วโลกถูกไหมคะวิกฤตไปทั่วโลกเหมือนเมื่อก่อนเขาบอกว่าสงครามอยู่ตั้งไกลไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรา
0: ค่ะแป๊บเดียว
1: น้ำม
0: ัน
1: แพง
0: แล้ว
1: เขายิงกันตูมเดียวลุกลามมาถึงบ้านเราแม้ว่าแรงระเบิดจะมาไม่ถึงแต่ว่ากระเพื่อมเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ไม่ได้แค่ไทยเท่านั้นอยากให้มองว่าการกู้เงินมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังทำอยู่ค่ะ IMF ที่กำลังจัดประชุมอยู่ก็เช่นเดียวกันจะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้ล่ะค่ะทีเนี้ยจะมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ถามว่าทำไมมาพูดอีกพูดหลายครั้งพูดหลายรอบแล้วใช้หมดแล้วเนี่ย 1,000 รอบหลังเนี่ยที่จะเอามาฝากก็เพราะว่ากลัวที่จะพลาดโอกาสค่ะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจากนั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้โดยต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่
0: ะ
1: ให้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1รหัสประจำบ้านเหมือนบ้านเรามี4คน
0: ค่ะ
1: ไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้ไม่ใช่4คนนะ
0: ได้แค่1สิทธิ์
1: เท่านั้นค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ค่ะไทยช่วยไทย plus นี่แหละหรือทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงทีนี้ถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านใช่รับสิทธิ์ได้ไหมหากมีใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟตรงตามเงื่อนไขสำหรับไฟฟ้าค่ะก็คือรัฐจะช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน315 บาทต่อเดือนกรณีผู้ใช้ไฟไม่เกิน50 หน่วยต่อเดือน

0: ติดกัน3เดือนแล้วก็ส่วนด้านประปานะคะรัฐก็จะช่วยเหลือไม่เกิน100บาทต่อเดือนค่ะหากประปาไม่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุน100บาทค่ะที่เหลือก็ต้องชำระส่วนเกินด้วยตัวเองทีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะก็ต้องลงทะเบียนให้สมบูรณ
1: ์
0: ให้เสร็จให้เสร็จตามที่เขากำหนดไม่งั้นเนี่ยสิทธิ์ก็จะพลาดไปก็จะเริ่มส่วนคนที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์ในเดือนต่อไปเลยดังนั้นคนที่อยู่บ้านเช่าไม่ต้องกังวล
1: ค่ะ
0: คุณมีใบเสร็จปกติใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟในเขาจะมาส่งที่บ้านอยู่แล้วเนาะ
1: ค
0: ่ะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนี่แหละค่ะที่บอกว่าทำไมจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะนอกจากจะมีการติดอาวุธทางปัญญามีข่าวการอบรมดีๆมีโครงการดีๆแล้วเรื่องของการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนี่แหละก็จะมีบอกกล่าวมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ติดตามได้ในรายการ5แยกข่าวนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
0: ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค
1: ่
0: ะ
2: ช่วง PRD Service
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะ PRD Service นะคะก็ต่อยอดมาจากไทยช่วยไทยพลัส60 40ละกันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะซึ่งใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสำหรับการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะไม่อยากให้คนที่มีสิทธิ์พลาดโอกาสนะคะก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยค่ะใครทำไม่ได้นะคะก็ขอให้เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านของเรานะคะนี้ทางธนาคารเนี่ยก็จะมีพนักงานช่วยให้เราเข้าถึงสิทธินี้ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ต่อยอดมาจากเรื่องของการประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ AI นกกระซิบนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดเป็น AI นกกระซิบนะคะจากโครงการช่วยเหลือทางการคลังนะคะช่วงวิกฤตพลังงานโลกค่ะซึ่งได้มีการฝังระบบผู้ช่วยอัจฉริยะลงในแอปพลิเคชันเป่าตังเงินดิจิตัลที่ร้านค้าคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะทำให้ผู้ค้ารายย่อยนะคะซึ่งถ้าใครเข้าร่วมก็จะได้รับประโยชน์นะคะซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1ล้านรายแล้วนะคะสำหรับนกกระซิบก็คือ AI Chatbot ค่ะที่ถูกพัฒนาแล้วก็ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปค้าขายที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาธุรกิจส่วนตัวของเราค่ะช่วยยกระดับการบริหารจัดการร้านค้าให้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหน้าที่หลักของนกกระซิบก็คือจะช่วยคำนวณรายรับรายจ่ายคาดการแล้วก็คุมสต็อกสินค้าไม่ให้ขาดหรือว่าเกินนะคะรวมถึงเช็คราคากลางวัตถุดิบช่วยวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะให้ร้านค้าคุมต้นทุนได้ดีขึ้นค่ะไปจนถึงการบันทึกกระแสเงินสดเข้าออกค่ะทั้งนี้เพื่อส่งตรงไปยังธนาคารนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยปูทางให้ธนาคารเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาปล่อยสินเชื่อนะคะซึ่งก็จะทำให้แม่ค้าหรือว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของ AI นกกระซิบนะคะก็ต่อยอดมาจากการประชุม IMF ค่ะก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้สำหรับรายการ5แยกข่าวเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้กับทีมงานของสวททุ่งส่งนะคะแล้วก็อีกสักครู่ค่ะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ นำเสนอโดยสวทอำนาจเจริญค่ะวันนี้ทีมงานของสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้นะคะสวทอำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทรุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในอดีตกันในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ราษฎรเป็นครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญณศาลาทรงงานแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยภาพแห่งความประทับใจไปติดตามราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จย้อนไปฟังเรื่องราวในอดีตกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

นี่นะครับก็ขอเล่าเรื่องนะครับขอเล่าเรื่องว่าก้อนที่มีนั่นตัวนี้เฮาได้สร้างซึ่งก็ต้องขอยกย่องผู้นําชุมชนในขณะนั้นนะครับว่าเพิ่นมีแนวคิดล้ําลึกล่วงล้ําไปถึงการดูแลรักษาป่าเพื่อที่จะให้มันอุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับจนลงเอยในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับเป็นแนวทางเดียวกันนะครับในการดูแลรักษาป่านะครับว่ามันจะเฮ็ดจังได๋เฮาสิยั่งยืนให้กับพี่น้องเฮานะครับและนําความอุดมสมบูรณ์นํามาสู่พี่น้องราษฎรของตําบลสางท่อน้อยและตําบลใกล้เคียงนะครับการตัดไม้ทําลายป่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่มันจะเป็นเรื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องชาวตําบลเฮานี่มันจะบ่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของเรื่องของเฮ็ดนะครับเพราะว่าตัวนี้หลายตําบลหลายหมู่บ้านที่ได้คําว่าให้ฉายาก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของตําบลนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านได้เข้ามาเก็บของป่าจากตรงนี้อย่างมากมายแล้วก็ทําอาจเป็นอาชีพนึงนะครับถือว่าเป็นรายได้หนึ่งของพี่น้องของตําบลสร้างถ่อน้อยด้วยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอันนี้คือเรื่องของสิ่งซึ่งตอบแทนนะครับคือเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประการนึงที่เฮ็ดให้พี่น้องมีกําลังใจนะครับมีกําลังใจแล้วก็แถมยังมีรายได้แล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องมีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากรักษาซอยกันนะครับอันนี้คืออยู่ในใจความอันนี้จนเป็นเหตุเป็นผลว่าเล่าเรื่องไปถึงเรื่องของการเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความตระหนักในตรงนี้แล้วก็ทราบไปถึงนะครับทราบไปถึงทั้งกรมทหารราบที่6นะครับคือทั้งท่านพันเอกพิเศษวิสัยจรนะครับได้เข้ามาดูแลซอยเพราะว่าทั้งราษฎรนี่ได้มีการกราบเรียนท่านนะครับว่าพี่น้องเฮานี่ได้มีการดูแลรักษาป่าแบบนี้แบบนี้มานะครับแล้วท่านยังพ้นเสียนะครับท่านพ้นเสียท่านก็ถึงได้บินนั่งเครื่องบินจากล่อ6นะครับได้เข้ามาดูแลแล้วก็บินรอบเบิ่งๆอีปรากฏว่านะครับมันแม่น

นิลีมันได้ตามมันแมนนิลีตามที่ท่านพิเศษวิสัยจรนะท่านได้มาเห็นนะครับและท่านก็ได้มาร่วมประชุมกับชาวบ้านนะครับหมู่บ้านเฮาว่าก็อยากให้กำลังใจนะครับอยากให้กำลังใจว่าเสียจังใดนะครับเสียให้กำลังใจของพี่น้องว่าในการดูแลรักษาป่าสีอุดมสมบูรณ์แบบนี้เสียจังใดเสียให้กำลังใจอยากได้กำลังใจแบบใดสิให้สามารถต่อรอดไปได้แล้วก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นเรื่องถึงว่าราษฎรว่าก็อยากให้กราบทุนเสด็จมาเบิ่งนั่นแหละครับว่าไงกราบทุนพระพันตรีเสด็จมาเบิ่งนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนี่อุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องต้นอันรอบแรกนะครับที่เพิ่นเสด็จและกับเพิ่นก็ได้มีองครักษ์เพิ่นน่ะละมาเบิ่งนะครับมาบินเบิ่งว่าจริงหรือไม่นะครับถึงเป็นเหตุให้ท่านได้เสด็จป่าดงใหญ่ตรงนี้ถึง2ครั้งนะครับ2ครั้ง2ครานะครับซึ่งเสด็จมื้อแรก29พฤศจิกายนนะครับของปี38นะครับเสด็จครั้งแรกนะครับเสด็จครั้งที่2นั่นคือวันที่22พฤศจิกายนปี44อันนี้ท่านได้เสด็จถึง2พระองค์พร้อมครับในหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความทรงถึงความภาคภูมิใจของพี่น้องตำบลสางทอน้อยและจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้ซึ่งผมขออนุญาตเล่าซึ่งตรงนั้นก็คือมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกนั้นกับบนหนึ่งบ่ฝันว่าความภาคภูมิใจตัวนั้นมันสิมาส่งผลมาให้เพิ่นเสด็จมาให้พินมาให้กำลังใจพี่น้องจริงๆนะครับซึ่งมาครั้งแรกนี้พี่น้องตำบลสางทอน้อยหรือตำบลไก่เคี้ยงนะครับถึงกับมีความตื่นตันใจจนร้องไห้นะครับผมว่ากับบ่คิดว่าบ้านนอกขอคามิคือจังบ้านเฮานี่นะครับพระองค์จะเสด็จมานะครับแต่แล้วนะครับเพิ่นก็กับมาอีหลีงพอเว้าแล้วคนลุกครับพอคนลุกกันเลย ตรงนี้เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรของตำบลสางทอน้อยได้มีความภาคภูมิใจในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวครับผมสิให้เมื่อเพิ่นเสด็จนะครับกับประทับตรงนี้นะครับซึ่งอาคารที่เพิ่นประทับนะครับได้เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลืองบ้านเฮาเดี๋ยวมาเฮ็ดขึ้นนะครับซึ่งภาพเก่าๆกับภาพเก่าที่เป็นศาลาไม้ไผ่นั่นยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่คือเก่าแล้วก็ราษฎรทั้ง13หมู่บ้านทั้งบนลือหมู่บ้านไก่เคียงก็ได้มานั่งต้อนรับเพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นภาพที่หาเบิ่งยากครับหาเบิ่งยากเพราะว่าสำหรับราษฎรที่มานั่นก็บ่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการจะมารับเสด็จนะครับอันตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เว้ายากนะครับเพราะว่าการที่ณเวลานั้นคือการที่กับเบิ่งสภาพในดงในป่าเฮาแล้วมันเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดว่าเพิ่นจะเสด็จมาอีหลีนะครับสําหรับมามื้อนั้นนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าการดูแลรักษาเพิ่นก็ถามว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาเฮ็ดจังได๋นะครับก็ได้บอกว่าการดูแลรักษาเฮาตั้งกฎระเบียบให้กับหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่มาตัดไม้ทําไร่ป่านะครับมีกฎระเบียบตรงนี้แล้วก็การเขาเว้นเขาย่ามดูแลรักษาป่านะครับซึ่งณ เวลานั้นเพิ่นก็ได้มาซอยจัดตั้งรอสอทอปอราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งตรงนี้อาจจะบอกได้เลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นต้นแรกๆของประเทศนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากที่เพิ่นมาตั้งรอสอทปแล้วนะครับเพิ่นก็ได้มามอบธงราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับให้กับราษฎรผู้ที่ดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นช้าง3ตัว

0: ป็นณเวลานี้นะครับณเวลาตามที่ถามสอบถามดูก็คือมีที่เดียวก็คือที่ป่าดงใหญ่นะครับเป็นสร้าง3ตัวนะครับเพราะว่านอกนั้นจะเป็นสร้างตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือหลังจากที่รับเสด็จแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ช่วงที่รับเสด็จอยู่นั้นเพิ่นก็บอกว่าราษฎรพวกเขานี่ขาดแค้นอีหยังแน่เพราะฉันจะซอยได้นะครับซึ่งราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนี่ก็บอกว่าทางตำหมู่บ้านเฮาแท้มันเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งก็เลยว่าอยากได้น้ำเพื่อว่าช่วงนาแล้งเฮาก็สิได้นำน้ำตัวนั้นมาประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเวลาว่างนะครับช่วงที่เฮาดูแลรักษาป่ามันก็มีเป็นช่วงอยู่นะครับก็อยากได้ตรงนั้นแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าแล้วฉันจะจัดให้ประมาณนี้นะครับก็ถึงเป็นที่ไปที่มาของเขื่อนลำเซบายณปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่มาสร้างตอนนั้นก็เป็นกรมของกรมพลังงานนะครับที่เป็นผู้มาสร้างเขื่อนตอนนั้นและตอนนี้เป็นอันของชนประธานนะครับเป็นเรื่องของตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับในตำบลสางทอเฮานี่ซึ่งแต่ก่อนผู้สิเข้ามาแต่ก่อนนั้นเป็นการสัญจรที่ยากหลายเพราะว่ามันเป็นป่านะครับเป็นป่าทึบนะครับและปัจจุบันนั้นก็การสัญจรนั้นก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นซึ่งก็เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรเฮานี่ไปมาสะดวกสบายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ผลลัพธ์ผลพลอยได้จากการที่เฮาได้ดูแลรักษาป่าตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลสางทออย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ก็ช่วงนั้นนะครับผมก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับปี38พอดีก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็เป็นบุญญาบารมีของพระสงฆ์กรของตำบลสางทอนะครับที่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้านะครับก็มามื้อนั้นนะครับก็พี่น้องทุกสาธิตนะครับของตำบลสางทอน้อยแล้วก็อำนาจเจริญนะครับก็มาหลายนะครับมาเฝ้าจนฮอดเกือบ 3-4 ทุ่มนะครับกับวันนี้ไปใช่นะครับมื้อนั้นเนาะครับก็ถือว่าปราบปลื้มที่สุดเลยครับก็มีโอกาสนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานต้นทุเรียนจากพระหัตถ์เพิ่นเลยนะครับก็โอ้ยซาบซึ้งแฮงนะครับในช่วงปี38นะครับวันนั้นนะครับวันที่ท่านเสด็จมานะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากหันนะครับก็พี่น้องทุกท่านที่มาก็ถือว่าซาบซึ้งนะครับก็ภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นชาวตำบลชาวน้อยนะครับเนื่องจากป่าของเฮานี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาวตำบลนะครับถ้าเฮาบ่มีป่าผมคิดว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้าคงจะบ่เสด็จมานะครับครับหลังจากเสด็จมาครั้งที่1แล้วนะครับในปี38นะครับเพิ่นก็ตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมานะครับในการดูแลป่าไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาชีพเสริมต่างๆก็มานะครับนะครับจากนั้นก็มีการสร้างโครงการใหญ่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายลำเซบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าทอเสื้ออะไรต่างๆนะครับจากนั้นนะครับมาปี44นะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มากับร.10นะครับมา2ท่านเลยครับผมก็ชาวบ้านก็ปราบปื้มขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่ามีการสร้างอาคารต่างๆนะครับเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็โครงการฝายลำเซบายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆก็เริ่มมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบุญของตำบลสงขลาหน่อยนะครับที่เฮามีไอ้ทรัพยากรป่าไม้นะครับเป็นทุนหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติเนาะหรือเป็นมรดกของตำบลนะครับครับกับภูมิใจนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับที่มีโครงการอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพมีการสร้างอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จมา
2: ผมปลื้มใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็ได้รับทงจากพระองค์ท่านครับแล้วก็ต่อมา ผมก็ได้มีจิตสำนึกจากพระองค์ท่านว่าป่ารักษายังไงไปยังไงผมเท่าความหลังนะครับคือพระองค์ท่านเสด็จมาป่าของเราอุดมสมบูรณ์ท่านจึงได้มอบธงให้อาสาพิทักษ์ป่าครับคือ12หมู่บ้านครับตอนนั้นคือผมปลื้มใจมากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าครับรู้สึกว่าปลื้มใจมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็รักษาป่าเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชุมชนทุกอย่างครับ
3: โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าหรือรสทปในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ที่พระองค์ทรงเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในท้องถิ่นด้วยพระเมตตาที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนป่าน้ำและอาชีพหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริคือมณฑลทหารบกที่22ไปติดตามเรื่องราวกันกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วง

0: สวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกมุนเทียนชุมดอกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกได้มีกำลังพลทหารมาปฏิบัติงานจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22อัตราการจัดนายทหาร1นายนายทหารประทวน2นายและน้องพลทหารอีก4นายรวมเป็น7นายภารกิจดูแลสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงจัดตั้งขึ้นมี3กลุ่มคือกลุ่มทอผ้ากลุ่มเจรนายพลอยและก็กลุ่มจักสารนอกจากนั้นภารกิจสืบต่อเนื่องจากพระสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงให้กับชาวตำบลสร้างถอไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่ากำลังพลทหารในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกได้นำเอาพระราชสวนีของท่านมาดำเนินการสืบสานต่อยอดโดยการพ่อพันธุ์กล้ายางนาเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับส่วนราชการและก็ประชาชนที่ต้องการนำไปปลูกในส่วนที่ถูกทำลายและก็เพิ่มปริมาณให้กับต้นไม้ในตำบลสร้างถอน้อยเราดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2564แต่ละปีเราสามารถพ่อพันธุ์กล้ายางนาได้ประมาณหลายหมื่นต้นปัจจุบันเป็นปีที่5คือ2569แล้วนะครับเราสามารถที่จะพ่อพันธุ์กล้ายางนาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญเราไปนำความรู้มาเพื่อมานำมาเพาะเองในภายในโครงการของเราสำหรับการแจกจ่ายให้กับราษฎรแล้วก็ส่วนราชการนะครับในใช้ในวันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็วันปลูกต้นไม้ประจำชาติของเราการแจกจ่ายพันกล้ายางนาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีทั้งที่มารับที่ศูนย์ที่โครงการของเรานะแล้วเราก็จะบันทึกไว้เป็นสถิติว่ามีการแจกจ่ายให้กับราษฎรและก็ส่วนราชการไปปีละมากน้อยเพียงไรนะครับส่วนการพ่อพันกล้ายางนาเราก็จะให้ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าป่ามาช่วยกอกช่วยปลูกช่วยเพาะสำหรับกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีความผูกพันและก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวด้วยพระบารมีของพระพันปีหลวงสามารถที่จะดูแลป่าไม้และก็เสริมให้มีการปลูกมีการรักต้นไม้ท่านทรงเป็นตัวอย่างในการที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมในครั้งแรกก็ปลูกต้นตะเคียนหินไว้เป็นแบบอย่างให้กับชาวตำบลสร้างถอน้อยเสด็จมาครั้งที่2พร้อมสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้ปลูกต้นกฤษณาจำนวน2ต้นนะครับปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดีอายุ26ปีแล้วนะครับ
1: การสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างเครือข่ายส่งเสริมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ชาวบ้านอยู่กับป่าไม้อย่างเกื้อกูลกันผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนไปติดตามกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวตำบลสร้างถอน้อยของเรานี่ถือว่า ปราบปื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นสถานีที่สถานที่หนึ่งที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมานะครับเมื่อปี2538เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนับตั้งแต่พระองค์ท่านได้เสด็จมานะครับพื้นป่าแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้พระราชปณิธานว่านะครับป่านะครับก็คือชีวิตนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการเสด็จมาในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้มาเสด็จเปิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มจักสานกลุ่มเจริญพลอยนะครับมีการสร้างอาคารทรงงานนะครับมีการสร้างเขื่อนลำไสบายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้ประโยชน์จากน้ำนะครับจากป่านะครับนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาในครั้งนั้นนะครับในปี44นะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22นะครับพฤศจิกายนเพื่อที่จะมาติดตามงานโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมาในครั้งก่อนนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับในการดูแลในการบริหารในการสานต่อในโครงการนี้เป็นหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.สร้างถ่อน้อยนะครับซึ่งผมเองนะครับในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยนะครับก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็สานต่อโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งขึ้นนะครับผมเองก็มีการต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนนะครับจัดอบรมให้กลุ่มต่างๆนะครับได้มารับความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้โครงการของพระองค์ท่านได้สืบต่อไปนะครับนี่นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้รับนะครับในส่วนของการดูแลรักษาป่านะครับตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้มีการจัดตั้งนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับซึ่งเดิมนะครับมีอยู่150คนนะครับ13หมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องของเรานะครับได้มีความรักและก็หวงแหนแล้วก็มีการจัดนะครับอบรมเพิ่มจำนวนรสทปขึ้นเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลในพื้นที่ป่าของเราซึ่งมีเยอะนะครับก็มีราษฎรสมัครเข้ามานะครับหมู่ละ5ท่านนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น195ท่านนะครับนี่ก็คือในส่วนของราษฎรรักษาป่าที่เราจัดขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังไฟป่าในห้วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานะครับมีการเฝ้าจัดทําแนวกันไฟเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเข้ามาไหม้ป่านะครับนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่พี่น้องในชุมชนของเรานะครับโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องทุกคนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการรักษาป่าแห่งนี้เพื่อที่จะสืบทอดนะครับสืบทอดไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับได้ดำรงคงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปแล้วตอนนี้นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากป่านะครับก็จะมีโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้จัดเข้ามาทำโครงการในตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากป่าทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือพระราชปณิธานที่ท่านเคยเสด็จมาและก็ได้มอบให้แก่ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมเองนะครับในนามคณะผู้บริหารนะครับก็จะดูแลนะครับและก็สานต่อโครงการของพระองค์ท่านให้สืบทอดต่อไป
1: ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 107.5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
10: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอปปพ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
12: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 9

ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางดังนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกัน

ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้

คนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: MHz ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อป

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงาม

0: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เลยเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมา

นกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่14ตุลาคม2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่เสริมสิริมงคลก่อนเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการจังหวัดภูเก็ตเร่งเครื่อง EV บัสรับประเพณีถือศีลกินผักเพิ่มทางเลือกเดินทางสะดวกมุ่งสู่ขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ99ภูเก็ตคิดดีสเปเชียลสื่ออาสาสร้างทำเมืองภูเก็ตปั้นเยาวชนภูเก็ตรุ่นใหม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันพุธที่14ตุลาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกศาลจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่เสริมสิริมงคลก่อนเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนวันนี้วันที่14ตุลาคม2569ที่ศาลจังหวัดภูเก็ตอาคารที่ทำการแห่งใหม่ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตมายังอาคารแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติภารกิจในสถานที่แห่งใหม่เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีโดยมีนายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลทหารตำรวจและคณะผู้พิพากษาข้าราชการศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาเขตอำนาจศาลเพื่ออำนวยความยุติธรรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีเขตอำนาจครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้สำหรับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 9/69 ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตบนพื้นที่6ไร่3งาน20ตารางวาเป็นอาคารขนาด14บัลลังก์ใช้งบประมาณก่อสร้าง262ล้านบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2562และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2569การย้ายที่ทำการมายังอาคารแห่งใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาพื้นที่ให้บริการประชาชนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งห้องพิจารณาคดีห้องไกลเกลี่ยพื้นที่รับฟ้องและงานบริการประชาชนด้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความและประชาชนที่มาติดต่อราชการให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทางนี้ศาลจังหวัดภูเก็ตได้เปิดทำการและให้บริการประชาชนณอาคารแห่งใหม่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาส่วนอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตหลังเดิมบนถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่จะได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการของศาลแขวงจังหวัดภูเก็ตต่อไปจังหวัดภูเก็ตเร่งเครื่อง EV บัสรับประเพณีถือศีลกินผักเพิ่มทางเลือกเดินทางสะดวกมุ่งสู่ขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ99วันนี้วันที่14ตุลาคม2569นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายอัชชาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักตลอดจนสร้างทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นเดินหน้าส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าหรือ EV บัสเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเพื่อมุ่งยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้ทันสมัยลดมลพิษและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ภาพรวมระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางรถโดยสารประจำทางครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ99แบ่งเป็นรถโดยสารหมวด1ซึ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตหรืออำเภอเมืองภูเก็ตจำนวน6เส้นทางมีรถ EV บัสรวม28คันครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตและพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ส่วนรถโดยสารหมวด4ซึ่งได้ให้บริการระหว่างเขตเทศบาลนครภูเก็ตหรืออำ

0: ระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางลดการปล่อยมลพิษและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติปิดท้ายกันที่ภูเก็ตคิดดีสเปเชียลสื่ออาสาสร้างทำเมืองภูเก็ตปั้นเยาวชนภูเก็ตรุ่นใหม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์วันนี้วันที่14ตุลาคม2569ที่ศาลเจ้าบางเหนียวอำเภอเมืองภูเก็ตนางก่อนทิชาวัฒนพันธ์ประธานมูลนิธิชุมชนภูเก็ตและนายยิ่งพงษ์มั่นทรัพย์อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมภูเก็ตคิดดีสเปเชียลสื่ออาสาสร้างทำเมืองภูเก็ตเปิดประสบการณ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการลงพื้นที่จริงควบคู่กับการฝึกทักษะการผลิตสื่อทั้งการถ่ายภาพวิดีโอการสัมภาษณ์และการเป็นพิธีกรภาคสนามเพื่อนำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตผ่านผลงานCinematic Documentary ซึ่งนางกรทิชาได้กล่าวว่าโครงการภูเก็ตคิดดีมุ่งเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้จากสถานที่จริงและผู้รู้ในชุมชนเพื่อฝึกใช้สมาร์ทโฟนในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์โดยดำเนินโครงการมาแล้ว4ปีจัดค่ายการเรียนรู้ปีละ3ครั้งครอบคลุมประวัติศาสตร์ภูเก็ต3ยุคได้แก่ยุคเมืองตะลางยุคกระทู้และยุคเมืองทุ่งคาทางด้านนายยิ่งพงศ์กล่าวว่าโครงการส่งเสริมให้เยาวชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนหลากหลายกลุ่มโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนไม่เพียงเฉพาะการสื่อสารได้แต่ต้องรู้จักใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่สืบไปพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งดีมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราตาพลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนไทยบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก้อนแช่ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนใดที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้ายังรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161 ำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบ

0: ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
1: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
2: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ศูนย์ให้การปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลรวมถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างโดยจะมีนิติกรศาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามาให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายจากเรานะครับผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้คือประชาชนเนี่ยจะมีความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อพิพาทที่กำลังมีอยู่นั้นสามารถที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งมีการฟ้องร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแบบ one stop service หรือเบ็ดเสร็จครบวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะไม่มาศาลแต่ว่าติดต่อมาทางศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยศูนย์นี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะสามารถทำสัญญาปฏิปนอมยอมความโดยมีผู้พิพากษาประจำศูนย์จะพิจารณาสัญญาเป็นปนอมยอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถจะพิพากษาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีผู้พิพากษาประจำศูนย์เข้ามาทำการพิจารณาคดีสืบพยานในห้องในศูนย์นี้และสามารถจบกระบวนพิจารณาคดีทั้งหมดในศูนย์นี้ได้เลยโดยที่ไม่มีจำเป็นจะต้องแยกออกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ว่าจะมาศาลหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจะได้รับการบริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรได้ในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยินดีต้อนรับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลา

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณวพันธ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเพจ Facebook สวทภูเก็ต TRDขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์รายการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบริการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dot ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน การยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกลุ่มจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกลุ่มก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเฟียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจริงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยี่ยมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยี่ยมประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกใน122ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถึงเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
7: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
8: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอน ส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชวิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระ

0: ชั่วโมง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคปรพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการ

0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มี

0: ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกันเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะน้ำท่วมเรือว่าอุทกภัยนะคะช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามมติครม.ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะทางปภ.เขาได้มีการเปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยานะคะตามมติครม.ว่าโอนสำเร็จไปแล้วเนี่ย 36,384 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย2ล้าน409,000ข้อไปค่ะ 2,409 ล้านนะคะ.836 นะคะก็คือ 2,409.836 ล้านนะคะครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดค่ะโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปภ.กับธนาคารออมสินเนี่ยได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลข้องเมื่อคืนนี้นะคะตอนเวลา4ทุ่มของวันที่13เนี่ยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยไปแล้วเนี่ย 36,384 ครัวเรือนนะคะก็เป็นเงินยอดที่น้องพ้นบอกเมื่อกี้เลยเนี่ยครอบคลุม39จังหวัดและก็วันนี้ค่ะปอพ่อเนี่ยเขามีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินนะคะเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนไปอีก 86,303 ครัวเรือนค่ะเป็นเงิน 644.995 ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพอ่างทองเอาเป็น7จังหวัดก็คือมีรวมกรุงเทพด้วยนะคะกรุงเทพอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีชลบุรีเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณนะคะก็มีการเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้วมีการผูกบัญชี ข้อมูลครบถ้วนผูกบัญชีเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการโอนเงินตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะหรือฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทางสถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไม่ต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินดามุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่ง

0: ทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิ

0: สังขรราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม

0: 2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
2: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of 20 โดยนายชนันระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความ

0: มือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
2: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุครั้งใหญ่ในกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดน

0: ของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี2560ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอส จักรินทร์ ดำมุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพักฟีฟ่าเดย์ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอันดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2026-2027มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลจัดการแข่งขันพิคเคิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทีปสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเคิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
3: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับ

เรื่องของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุก

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง 3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัวควีนออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพั้มแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวควีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีควีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินควีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวควีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงควีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของควีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิง2ชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

ทวินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างบอบบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้น

หลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุดพ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะเสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไปสองช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบคอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดานเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลุกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยา

0: าศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฝ้ากระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่ว

0: ไทยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
2: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
3: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือเพร

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: รมประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
10: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.
0: เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
2: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502นะคะตามคำขอพระราชทานของพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินโดยบรรเลงครั้งแรกเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรืออเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือพลเรือโทจตุรงค์พันคงชื่นและพลเรือโทสุมิตรชื่นสมบูรณ์ยศในขณะนั้น

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502พระราชทานให้กรมนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในชั่วโมงนี้จะนำเพลงผลงานที่ประพันธ์โดยครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริมาฟังกันนะคะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรือนเคียงกันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งผู้ชายนี่นะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และรักฉันตรงไหนผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะ3เพลงนี้คุณสุปนีพุกสมบุญขับร้อง

นักร้องสองท่านผ่านไปแล้วนะคะคือคุณสุปณีและคุณจันทนานักร้องท่านต่อไปคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงกำสวนสวาทต่อด้วยผลงานของครูแก้วและครูเวศรักแท้รักเทียมและผลงานของครูแก้วกับครูสริเพลงชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

คราวนี้เป็นเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์บ้างนะคะเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งคือเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองคือเพลงดาวเคลื่อนเดือนคล้อยและครูแก้วกับครูสริและเพลงผลงานของครูแก้วและครูสริก็คือกำสวนรักคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

พลงที่เรานำให้ฟังนี้ก็เป็นเพลงที่เลือกมาจากเพลงหลากหลายเลยนะคะคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งก็คือเพลงปาหนันและเพลงที่ครูแก้วและครูเวศประพันธ์ก็คือเพลงรักเธอคนเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
7: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้ สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปราศภภาครายงาน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี
8: ้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิตบาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงมาร์ช3สมอพลเรือโทถาวรพงพิพัฒน์และนาวาตรีชลัดชวกุลเป็นผู้ประพันธ์บรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือค่ะ

ลงที่จบไปนั้นคือมาร์ช3สมอบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าแต่งและแสดงเมื่อปี2482ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงของผู้ประพันธ์สามท่านเราจะเริ่มด้วยผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก่อนค่ะเพลงสวนลุมพินีผลงานของร้อยแก้วรักไทยคนใจร้ายและผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์รอยแผลรักทั้งสามเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงจบไปแล้ว3เพลงมาถึงคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและคุณรัตดาขับร้องก็คือเพลงทะเลร่ำให้เพลงของร้อยแก้วรักไทยคือเพลงมาลีโรยและเพลงที่ครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งก็คือรักในรอยวิปโยคคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ของร้อยแก้วรักไทยและของครูประเทืองบุญญประพันธ์เสียงของคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบ้างนะคะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็คือเพลงบัวแดงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือมนรักโลมใจและเพลงที่ครูประเทืองบุญญประพันธ์แต่งคือเพลงหนาวใจคุณสวรีภกาพันธ์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยบัวแดง

นักร้องชายที่ขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงทั้ง3ท่านคนหนึ่งที่เลือกมาก็คือคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเพลงและคุณธานินทร์ขับร้องไว้หลายเพลงเลือกเพลงน้ำตาเทียนมานะคะซึ่งครูไพบูลย์แต่งไว้เมื่อปี2496เพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือฝันครองโลกและผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์คือเพลงหลงเธอคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องทั้ง3เพลง

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะคุณวรรลบบิชุกรขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก็คือเพลงแสนสุดอาลัยอีกเพลงหนึ่งคือผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือเพลงเหมือนโนรีจากขอนคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอประสูติเกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของการภาวนาเรื่องของการทำสมาธิตั้งบุฟังโดยคีย์เวิร์ดที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังในตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ฉลาดในจิตของผู้อื่นเราก็ต้องฉลาดในจิตของตนจิตนี้หมายถึงวาระจิตของคนอื่นถ้าเราไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นเราต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองนะนี่คือข้อความคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายสูตรต่างๆอยู่ในวรรคที่เกี่ยวกับการฉลาดในวาระจิตมีหลายนัยยะท่านผู้ฟังที่จะแสดงถึงความที่เราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนโดยพิจารณาดูจากสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลว่าถ้ากุศลเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงอันนี้ดีแต่ถ้าอกุศลยังคงที่ไม่ลดแถมอาจจะยังเพิ่มหรือส่วนที่เป็นกุศลไม่ได้เพิ่มแต่คงที่ไม่ไปไหนก็ไม่ดีคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรกับสภาวะเช่นนั้นท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงคนที่มีไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าของเราอยู่เขาจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนเลยนะดูฟังเขาจะต้องมาดับไฟที่เส้นผมหรือเสื้อผ้านั้นเสียก่อนแล้วยังมีนัยยะที่สำคัญอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนาที่ถ้าเรารู้วาระจิตของตัวเราเองแล้วจะต้องสามารถบอกถึงความสมดุลระหว่างสองส่วนนี้ให้ได้ถ้ายังมีสมาธิยังไม่สมดุลเราจะต้องเพิ่มกำลังสมาธิอย่างไรมี3คำถามที่เราต้องเข้าไปหาคนที่เขาได้สมาธิสมถะแล้วแล้วเอาคำตอบนั้นให้ได้หรือถ้าเราได้สมถะทำพอใช้ได้แล้วแต่วิปัสสนายังไม่ได้ยังได้ไม่ดีจะมีอีกเซตคำถามหนึ่งที่จะต้องไปถามผู้ที่ทำวิปัสสนาได้แล้วแล้วเอาคำตอบมาให้ได้เพื่อที่จะพัฒนาตนก็เชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสจิตตสูตรอังคุตรนิกายทศกนิบาตเล่มที่24ข้อที่51มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น
เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือเธอมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่มากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่มากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือตีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากความหดหู่เสื่องซึมเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ปุดปองหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นก็ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามให้เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้น
ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปสัจจิตสูตรจบพระสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรมะทิติสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะไหนจะสรรเสริญความเสื่อมเล่าภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความเจริญในกุศลธรรมไม่ใช่ความคงที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างนี้แหละก็หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่ซึ่งซึมคือทีนมิทะอยู่โดยมากหรือหนอหรือเป็นผู้ไม่มีความหดหู่ซึ่งซึมอยู่โดยมาก
เราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้มีความเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นคือเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากมีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มีความมักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามเป็นต้นให้มีประมาณยิ่งเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทิฏฐิสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปปริหานสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่55และที่นั้นแลเป็นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปและตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไหร่หนอและบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไหร่หนออีกส่วนนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรกระผมต้องหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรสาธุดีละเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้เมื่อภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากท่านสารีบุตรแล้วจะได้ทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นได้รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไหร่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ฟังธรรมะที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วก็ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนก็ไม่ปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมไม่รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไหร่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมะที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็หากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราปราศจากทินมิทะคือความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราไม่มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ปราโมทย์ในธรรมภายในหรือไม่หนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือหนอ
ธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวย่อมส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดพองหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนี้เองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่ไม่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดในตนภิกษุนั้นก็ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือไฟที่ไม่ศีรษะนั้นเสียก็ถ้าพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่ามีในตนพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่าไม่มีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นแล้วว่ามีในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่มีในตนเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียผู้มีอายุทั้งหลายแต่เธอพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดว่ามีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปปริหานสูตร

คือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือไม่ได้หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำนั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและความสงบแห่งจิตภายในก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือไฟที่ไม่ศีรษะนั้นเสียสมัยต่อมาภิกษุนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตในภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่

เราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าจีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาจีวรสองอย่างนั้นจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวรนี้ไม่ควรใช้สอยแต่จีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นจีวรนี้ควรใช้สอยเพราะอาศัยข้อนี้แลคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้จีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยโดยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบิณฑบาตสองอย่างนั้นบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปบิณฑบาตนี้ไม่ควรฉันส่วนบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบิณฑบาตนี้ควรฉันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันโดยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านและนิคมนี้อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นก
ุศลธรรมเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนบ้านหรือนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัยเราอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ดังนี้แล้วว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวไว้ว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยหรือบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยหรือชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาชนบทและประเทศสองอย่างนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปชนบทและประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนชนบทหรือประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นชนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัยก็คำที่เรากล่าวว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวไว้ว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วแหละว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบพระอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบุคคลนี้ไม่ควรคบส่วนบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แล้วกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลนี้ควรคบเพราะอาศัยคำนี้แลเราจึงได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนั้นสมถะสูตรจบประสูตรว่าด้วยสมาธิทุติยสมาธิสูตรอังคุตรนิกายชัตตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่93ภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก4จำพวกไหนบ้างคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง2บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้
ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในควรตั้งมั่นในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้จะพึงทำความพอใจความพยายามความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียสมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะได้ความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระสูตรที่สามว่าด้วยสมาธิตติยสมาธิสูตรข้อที่94ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงมองเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุเราพึงมองเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ
พึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุบุคคลพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิ

เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสมาธิสูตรที่สามตติยสมาธิสูตรจบและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในสจิตตวรรคอังคุตตรนิกายหลายๆพระสูตรเรื่องของการที่ต้องฉลาดในวาระจิตของตนแต่พบว่ายังมีจุดที่บกพร่องจุดที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ควรที่จะปรารภความเพียรในการทำอย่างนั้นให้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเปรียบเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมหรือไม่เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนท่านผู้ฟังเขาจะไม่ได้โทรหาดับเพลิงจะไม่ได้โทรหาแม่สั่งเสียจะไม่ได้โทรหาคนรักไม่เลยเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะที่ผมหรือที่เสื้อผ้าโดยด่วนเหมือนกันว่าถ้าจิตของเรามีจุดบกพร่องตรงไหนควรที่เราจะรีบทำรีบแก้ไขรีบปรับปรุงโดยด่วนนั่นเองช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channelหรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบถึง130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและขับเคลื่อนโครงการแลนบิสเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกของไทยกฤษณาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
8: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผมแต่วันนี้เรามาเล่าข่าวกันก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะเรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัน Work From Home สำหรับชาวกรุงเทพหลายๆคนนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทีมนิวมีเดียนะคะเข้มแข็งมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะใครที่จะฟังทางวิทยุก็สามารถฟังได้ที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส
1: ่
0: วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยตีของร้องข่าววันนี้นะคะจะอยู่ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกลำโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงตีของร้องข่าวแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ก็เปิดขยายเสียงกันละทั้งหลายหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือที่พูดเมื่อสักครู่ต่อวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางราชการเขาประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับเมื่อวันที่12 13 12 14 15 อันนี้ก็ถือว่าให้ work from home อันนี้เป็นราชการส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรตินะครับระดับโลกก็คือการประชุม IMFผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับเขามาประชุมกันที่ประเทศไทยกว่า191ประเทศนะครับคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่ย 15,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบริหารจัดการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็ให้ดูสุขภาพเรียบร้อยหน่อยนะครับ
0: ก็มีในส่วนหนึ่งมีการ work from home นะคะในส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในสถานที่ทำงานก็ต้องมาตามปกติค่ะ
1: แต่ของเราที่แน่ๆข่าวยามเช้าไม่เคยหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับทุกวันนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารสำคัญข่าวสารที่น่าสนใจที่ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตอนนี้ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งอะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที
0: ่
1: สำคัญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เราสองคน
0: มาใน
1: ธี
0: มพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลแล้วเขาก็จะมีการจัดแรลลี่สำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้แล้วแหละเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีน
1: ่
0: าสนใจมากๆเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมนแพทยานันท์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็พูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลนะคะท่านบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว
1: ่
0: ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนรู้มีการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะทางเท้านะคะระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้สังคมนั้นเห็นใจช่วยเหลือนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะเราก็อยากเห็นในวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะออกจากบ้าน านไปทำงานไปเรียนนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างๆได้ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะได้นะคะอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคุณ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานะครับเขาเริ่มเนี่ยวันไม้เท้าขาวโลกนี่ตั้งแต่ปี2507แล้วลองคำนวณดูนะครับปีนี้ปี2569กี่ปีมาแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ที่ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันนะครับเขาได้ลงนามอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาของอเมริกานี่คือเขาให้ความสำคัญจนมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีคุณผู้ชมคุณฟังลองคำนวณดูแล้วก็ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยสำหรับกิจกรรมที่พี่กบได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือไลรี่ไม้เท้าขาวล่าหาอาซีจะกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569อีก2วันที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มพิธีเปิดหน้าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนนะครับ24ทีมถือว่าเยอะนะครับแต่ละทีมประกอบไปด้วยคนตาบอด3คนแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ที่สายตาเลื่อนรางใน1คนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับใน1ทีมเนี่ยมี3คนใน3คนก็สายตาเลื่อนราง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้กับ1คนอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนั่นเองครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะวันนี้วันสำคัญสำหรับคนตาบอดแล้วก็อยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
1: จะเห็นได้ว่าทางเท้าทุกวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทาง1ที่มีรอยขูดขาดขูดขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะครับอันนั้นคือทำไว้ให้เพื่อกับคนตาบอดได้รู้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเพราะด้านถ้าเราเห็นเส้นทางนั้นแล้วเราก็ควรหลีกและเปิดทางให้กับคนตาบอดด้วยนะครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะสภาพอากาศรวมๆแล้วเนี่ยยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือนะคะจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดนึงค่ะภาคเหนือวันนี้ 40% นะคะปริมาณฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานวันนี้ 30% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ 60% นะคะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะวันนี้ถ้าอยู่ในส่วนของอ่าวไทยฝน 60% อันดามัน 40% ค่ะอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอ่าวไทยเช่นกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 60% ค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตลอดเวลานะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกแช่ตกนานตกไม่ตกแล้งหรือยังไงอันนี้เราต้องติดตามด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบการพยากรณ์อากาศให้ทันกับเหตุการณ์แล้วในขณะนี้เขาบอกเลยวันที่เท่าไรถึงวันที่ไรแม่นขึ้นโดยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี่คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามด้วยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่15ใช่มั้ยฮะอากาศเนี่ยจะแปรปรวนประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะยังมีโอกาสเกิดฝนและบางพื้นที่อันมีฝนตกหนักอันนี้คือ14ถึง16ตุลาส่วนข้ามไปนู่น17ถึง22ตุลาจะมีการเค้าเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศเริ่มเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ขณะที่ฝนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงและก็ยัง

0: มีฝนได้ในบางแห่งก็ปลายฝนต้นหนาวนะไม่มีฝนแล้วก็อากาศทางเหนือก็จะเย็นลง23ถึง25ตุลาคมก็เขาบอกว่าให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวได้แล้วโดยประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใดตอนเช้าบางพื้นที่แต่ยังต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนี่ก็คอยติดตามให้ใกล้ชิด
1: ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่ยังคงมีฝนไหมแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูมีการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการประชุม IMF กันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามประเด็นที่สำคัญในแต่ละวันด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีรายการพิเศษค่ะคุณเฟิ
0: ร์
1: นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในช่วงเย็นค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยก็มาผนึกกำลังกันนะคะจัดรายการพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงค่ายแถลงของนายมาธิอัสคอมันนะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ค่ะในการเปิดงานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกค่ะทางด้านของเลขาธิการ OECD นะคะได้กล่าวบนเวทีนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกค่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าการที่ไทยนั้นกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ35ปีเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางเลขาธิการ OECD นั้นก็ได้ยกย่องประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคด้วยจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย10ล้านคนที่สำคัญนะคะเน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่มีมุมมองของประสบการณ์ของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยบอกว่า OECD นั้นต้องการให้เสียงของประเทศไทยนั้นมีบทบาทในเวทีกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ค่ะทางด้านสิ่งที่เลขาธิการ OECD นั้นกล่าวนะคะไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแค่ฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่สะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลเนี่ยมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิกด้วยค่ะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้เลือกเดินบนทางเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ OECD เนี่ยภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างของประเทศไทยทุกขั้นตอนค่ะ
0: ครับผม ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าการประชุม IMF ปี2026ปีนี้เนี่ยก็จะมีมากันบุคคลสำคัญเนี่ยมากันทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการคลังการเงินของแต่ละประเทศด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีออกมาในการดูแลคนเหล่านี้นะบุคคลสำคัญเหล่านี้นะมีออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยทั้งที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้บุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้การประชุมจะได้ไม่ติดขัดหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลสุขภาพของที่ผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดเผยว่ามีผู้เข้ามารับการบริการในตอนนี้แล้ว82รายยืนยันความพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะครับเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการ การกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์ภายในสถานที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าจัดบริการทางการแพทย์ส่วนกรมควบคุมโรคนั้นรับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยนะครับในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างครอบคลุมจากรายงานก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมเข้ารับการบริการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเข้ารับการบริการทางการแพทย์แล้วกว่า82รายนี่ก็เกือบ100รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยกับสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ปุณเป็นหน่วยงานหลักและก็ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆในการจัดบริการและวางระบบดูแลสุขภาพตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วยด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2แห่งที่ชั้น G และก็ชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งที่มีการรับรองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย23หน่วยงานด้วยกันเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและประเมินอาการให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมด้วยนะครับเราดูแลหมดนะเราละเอียดอ่อนนะคนไทยนะครับ
1: นอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF ของไทยเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะคุณเฟิร์ส
0: ครับผม
1: ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะก็สร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้แทนต่างชาติอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศของการประชุมประจำปี IMF ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการประชุมแล้วเมื่อวานวันที่3นะคะค่อนข้างจะคึกคักเลยค่ะโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านรถเข็นผลไม
0: ้
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้ว เดินไปตรอกซอกซอยไหนเราจะเจอรถเข็นผลไม้เนี่ยเขาไปจัดโชว์ด้วยนะ แล้วก็มีขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนไปให้บริการเนี่ยวันละ2รอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: จะถามดูว่าในรถเข็นขนมเนี่ยมีอะไรบ้างเอามีอะไรอีกพี่กบ
1: กล้วยไข่กำแพงเพชร อันนี้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
0: ของจังหวัดกำแพงเพชร
1: ถูกต้องแล้วก็ยังมีขนมฝอยทองเม็ดขนุนอ่ะต้องมาคู่กันนะ
0: อันนี้ที่ชัดๆที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: เพชรบุรี
1: นะคะขนมฝอยทองเม็ดขนุนขนมบุตรหลานด้านเมฆ
0: โอ้โห
1: นี่นะคะแล
0: ้
1: วก็มีเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูแบบอาหารข่าวนะเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนนะคะ
0: ห่อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วสื่อมวลชน
1: คะ
0: ไปถ้าไปต้องได้กินนะไปนี้ต้องได้ไปกินใช่ไหมฮะพี่โตไป
1: ยัง
0: ได้ไปไหม
1: แต่คุณตีไปแล้ว
0: เดี๋ยวต้องสอบถามว่าเป็นไงข้าวเหนียวไก่ทอด
1: คุณตีน่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษพรุ่งนี้ด้วย
0: วันเสาร์วันอย่าลืมถามด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากถามหน่อย
1: แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างชาตินะคะ191ประเทศให้ความสนใจแล้วก็ร่วมถ่ายภาพมีการต่อแถวไปลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอลิ้มลองปุ๊บเนี่ยเขาก็กล่าวชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยคนไทยทำไมความคิดสร้างสรรค์ดีจังเลยรสชาติอาหารก็ยอดเยี่ยมมากนะคะรวมไปถึงประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมือง
0: อันนี้แจกให้อีก
1: ถุงผ้าถุงผ้าทอพื้นเมืองนี่แจกในงานด้วยนะถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
0: โอ้โหนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเท่าไหร่เนี่ยอัดเข้าไปในงานนี้ให้หมดนะครับรับรองได้เป็นที่จดจำและก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็จะไปพูดปากต่อปากที่บ้านเขาแหละนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะต้องกลับมาที่ประเทศไทยมีบางคนบอกว่าอย่าไปนะผมขอเตือนก่อนจะบอกว่าขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเด็ดขาดประเทศไทย
1: เดี๋ยวหลงเสน่ห
0: ์พอไปแล้วจะหลงเสน่ห์แล้วจะไม่อยากกลับประเทศตัวเอง
1: นั้นสำหรับเราอ่ะดีใจนะคะอยากให้มาแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะคุณเฟิร์ส 6:27-28 แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็พบกับตีคล้องร้องข่าวกลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ณศูนย์การค้าสยามพารากอนและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Future Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกOECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้น

โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน 200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังและครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok
บลูปรินท์สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการฉ้อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับ
พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ำรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: 6:50 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมหน่อย
1: ทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
0: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
1: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
0: คุณทิพย์
1: เป็นใคร
0: คุณทิพย์วรรณเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านอยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณโทรมาแบบเสียงไร้สายเลย
1: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
0: อันนี้แบบไร้สาย
1: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
0: บลูทูธเหรอ
1: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
0: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดิ
1: ควบเลย
0: ควบเลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
1: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
0: ะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดนี่อากาศเย็นแล้วครับนะฮะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนพันธุ์แท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
0: ้
1: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะน
0: ะ
1: คุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนะนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
0: ขอ
1: ฟังสักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในใจที่บอกว่าคุณอยู่ในใจชัยภูมิแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสและก็เบาบาง
0: มีไหมมีไหมมีค่ะ
1: คุณวรรณชัยแก้วกล้าท่านกระทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณมากเลย
1: ภาคใต
0: ้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
1: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าหวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
0: ค่ะวันนี้ฝนลดลงนะทางโซลิสานนะคะ
1: คุณชัยหน้าเท้าไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านคุณชัยหน้าเท้า
0: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชัย
1: กาฬสินธุ์หน่อยซิกาฬสินธุ์บอกคุณโกศลอัฏฐโสอัฏฐโสพลบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
0: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะ
1: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮึอู้กำเมืองกันสักกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจากท่าสาราที่นครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนผมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตวยนะอันนี้ก็คูอันนี้ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีปีจะประอูกำภาษาอีสานของ
0: ก็ไม่ได้ค่ะอู้ได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายๆนะคะคุณพี่สมัยคือกันค่ะอุ้ยพี่สมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะนะคะ
1: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสเวียนกระบอกวาทีสระบุรีเศร้าไห้นี่ตอนนี้ผมฟังทุกวันครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันคุณชาตรี
0: ค่ะ
1: ทายมาแล้ว
0: จัญญาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เจ้านี้จดใส
1: เชียงใหม่ผันพื้นมั้งนะอากาศสดใส
0: ว่าไม่เป็นค่ะว่าเป็นแต่อีสาน
1: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่าอูถ้ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใจเป็นว่าแล้ง
0: อีสานเขาจะบอกว่าว่าเป็นว่าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
1: หอมปากหอมคอ
0: ไปข่าวดีมาม
1: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ย้ำให้ชัดและฟังทางนี้ธนาคารออมสินชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทในยุคนี้ถือว่าเยอะนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3 เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ย เขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
0: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินของในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤกษ์ได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนีสังมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี
0: ้ค่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวยามเช้าเราก็จะอัปเดตทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ครับและผมธราวุฒิวิชัยเดชขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ